0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2 J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
2: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และGBC ดำเนินการต่อไป
1: หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่ง และผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นหากการใช้เงินทุกโครงการมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
0: รัฐบาลบูรณาการร่วม3หน่วยงานเพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครองดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งด้านราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนรวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครองขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Women เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับมิสคริสตินอาหรับผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ UN Women ชื่นชมประเทศไทยที่ขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้านสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงสัดส่วนผู้บริหารสตรีระดับสูงในภาคเอกชนไทย41%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือในหลายด้านอาทิการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลรองรับสังคมสูงวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการทางสังคมนอกจากนี้ UN Women ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศเช่นจีนโคลัมเบียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลและฟิลิปปินส์รวมถึงแนวทางพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจทางเพศและเศรษฐกิจตลอดจนขยายนิยามครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลรอบด้านกรณีตำรวจจับชายชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากกำชับสอบทุกประเด็นเชื่อมโยงหาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการจับกุมชายชาวจีนและตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบสวนหาต้นตอและแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าวอย่างละเอียดที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นเพื่อสาวถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ขอให้ตำรวจ

0: นะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับต้องระวังด้วยถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย
1: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
2: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาติต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแบบคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
1: โดยล่าสุดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพจชายชาวจีนดังกล่าวโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนและนายเฉิงเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยโดยมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยนายอารักชีกล่าวว่าป ฏิบัติการทางทหารของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำที่ไร้สาระและการดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลง

0: ยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการทางการทูตให้ก้าวไปข้างหน้าสหรัฐจะต้องยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านทางด้านนายฟิดานเน้นย้ำว่าการเจรจาทางการทูตควรดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้และตุรกียังคงสนับสนุนกระบวนการทางการทูตต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษกำลังส่งเรือพิฆาต HMSดราก้อนไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษมีความพร้อมในฐานะกองกำลังผสมนานาชาติที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในน่านน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในการป้องกันเพื่อฟื้นฟูและความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าดังกล่าวโดยแผนการในครั้งนี้ต้องประสานงานกับอิหร่านและอีกหลายประเทศที่เห็นพ้องจะเข้าร่วม
0: นางฮาจาลาบิบกรรมาธิการด้านการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU ออกแถลงการเมื่อวานนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่บังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,750 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคนนางลาบิบได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา EU ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบานอนมูลค่ากว่า100ล้านยูโรพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่โดยเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3 ฤดูกาลวิไทยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก็อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากมอโมลีกสูงสุดของสวีเดนมาร่วมทับช้างศึกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยติดต่อไปยังสก็อกมาเลยซึ่งสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นแต่ยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการด้วยเอกสารให้ทันที
3: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับแต่เป็นการคุยเป็นการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของคนลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได้
2: การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เมืองอิสเมอิลีอาประเทศอียิปต์ทัพนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจากนัทธิดารอบรู้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าท่าสแนชนัทธิดารอบรู้ยกทำสถิติได้96กิโลกรัมจบอันดับ9ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่125กิโลกรัมและครั้งที่2ที่130กิโลกรัมก่อนเรียกเหล็ก136กิโลกรัมในครั้งสุดท้ายแต่ยกไม่ผ่าน ทำให้อันดับท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบที่5ส่วนสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่226กิโลกรัมคว้าอันดับ8ของการแข่งขันสรุปผลงานของทัพจอมพลังเยาวชนไทยในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกทำผลงานไป3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมคว้าอันดับ6คะแนนรวมประเภททีมหญิงไปครองปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
4: 1 นาทีกับกปท.
1: เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝนเพราะหากที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตรวจดูระบบไฟทุกครั้งทุกจุดเพราะในกรณีฝนตกหนักไฟเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้แก่เพื่อนร่วมทางเช็คความสมบูรณ์ของยางรถยนต์เพราะหากยางรถเสื่อมสมรรถภาพยางจะเกาะถนนได้ไม่ดีนักยิ่งในหน้าฝนถนนมักลื่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากเมื่อต้องขับรถผ่านน้ำเมื่อพ้นสภาพถนนเปียกแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากเบรกและให้เกิดความร้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปและควรขับรถเว้นระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเรือรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่2เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่2สันนิษฐานว่าประมาณคริสต์ศักราช519มีภิกษุซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อินเดียเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนจักรพรรดิถูติทรงเริ่มใส่ในภิกษุรูปนี้จึงทรงนิมนต์ให้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองนันกิงวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ได้เผลอหลับไปเมื่อชาวบ้านมาเห็นก็แสดงอาการดูถูกและเยาะเย้ยท่านจึงลงโทษตัวเองด้วยการตัดหนังตาของท่านออกเมื่อหนังตาตกถึงพื้นก็งอกเป็นต้นชาชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเก็บใบชาไปชงดื่มเพื่อรักษาโรคติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนที่เป็นเส้นทางสู่การเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวเชิญติดตามรับฟังครับ
8: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
11: สวัสดีครับแฟนรายการทุกๆท่านนะครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนผมมาประเทศจีนได้สักเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็เลยอยากจะพูดถึงประเทศจีนในหัวข้อว่าจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกไปแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้ผมต้องมาสนใจก็เพราะว่าพลังงานของประเทศจีนนั้นวันนี้เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับ3พลังงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศจีนในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ถ่านหินเป็นผู้ที่ใช้น้ำมันเป็นผู้ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอย่างมหาศาลตอนนี้จีนได้ใช้3พลังงานนี้แล้วกำลังจะทำอีกพลังงานขึ้นมาเรียกว่าไฮโดรเจนเขียวซึ่งจะเป็นพลังงานที่4แน่นอนจีนเขาก็มีกำลังทำเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็คงเป็นพลังงานที่5ซึ่งเขาคงไม่ได้สนับสนุนเหมือนกับไอ้4พลังงานแรก4พลังงานแรกนั้นก็เริ่มด้วยการที่จีนในอดีตนั้นมีปัญหาน้ำท่วมเราเคยได้เห็นได้ยินนะครับเรื่องของคำว่าฮวงโหวิปโยคมันก็เหมือนกับเจ้าพระยาวิปโยคที่เราเคยมีปัญหาน้ำท่วมนะฮะท่วมกันแบบหูดับตับไหม้เลยตอนนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำในประเทศจีนนั้นสร้างภาระสร้างปัญหาบนแม่น้ำหวังโหเขาก็สร้างเขื่อนนะฮะเรียกว่าเขื่อนสามผาโดยเขื่อนสามผานั้นกลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสามผานั้นมีขนาดที่กำลังผลิตประมาณ 24,000 ถึง 25,000 เมกะวัตต์ประเทศไทยของเรานั้นตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะฮะก็คือประมาณสัก 40,000 กว่าเกือบ 50,000 เมกะวัตต์ก็เท่ากับแค่เขื่อนเดียวนั้นมีกำลังผลิตที่เป็นครึ่งหนึ่งของกำลังที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมครับอันนี้ทำให้ทางจีนนั้นได้ประโยชน์จากเดิมนั้นน้ำท่วมแต่ละปีสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนจีนมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศจีนใต้เขื่อนแม่น้ำหวังโหนั้นไม่มีเรื่องปัญหาน้ำท่วมอีกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าประเทศจีนนั้นได้ประโยชน์จากการทำเกษตรภายใต้ของเขื่อนลงมานั้นพื้นที่ต่างๆก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีวันนี้เกษตรจีนก็มีการทำแบบเรียกว่าครบวงจรและที่สำคัญนั้นบนเขื่อนแม่น้ำหวังโหนั้นหรือเขื่อนสามผานั้นมีหัวถึงท้ายยาวประมาณเกือบ600กิโลกลายเป็นการเดินทางโดยเรือนะซึ่งการขนสินค้าโดยเรือเนี่ยถือว่าเป็นการขนสินค้าที่ประหยัดที่สุดและที่สำคัญก็คือเกิดคำว่าปศุสัตว์ทางด้านน้ำมีการเลี้ยงปลามีการทำนะฮะประมงอยู่บนเขื่อนนั้นเป็นจำนวนมากทำให้แหล่งอาหารนอกจากเกษตรแล้วก็ยังมีปลาอีกฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นแหละครับทำให้จีนมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวจากน้ำและแน่นอนตอนหลังจีนก็พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนนั้นเป็นผู้ผลิตเข ขาเรียกว่าโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและเขาก็นำแสงแดดนั้นไปผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็นำไฟฟ้านั้นเอามาใช้ในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็ขยายเป็นแหล่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคงต้องไปคุยกันนะครับว่าการที่จะเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวนั้นเขาทำยังไงขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
10: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
12: ผมยันยงราชานุนมาติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดิผู้ช่วยอธิการกรมคุ้มกันของประชาชนครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157147ถ้าใช่เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองในส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงนี้มันจะตำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
10: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าปิดจุดรั่วปัญหาวงการกีฬาไทยโดยเริ่มโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
16: จากที่วงการกีฬาของไทยที่ผ่านมามักมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่นักกีฬาเองอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดกีฬาก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการร้องเรียนของนักกีฬาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ได้ครบบ้างหรือได้ช้าบ้างมาโดยตลอดในเรื่องนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญและหาทางแก้ไขโดยล่าสุดได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายสมาคมกีฬาก็ตามสำหรับการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาจะเริ่มนำร่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายนที่ประเทศจีนและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายในการต้องการให้นักกีฬาได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงซ้อมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบเพราะเป็นจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดนายอัชกรศิริรัตน์ชยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายมาอย่างต่อเนื่องจึงแก้ไขด้วยการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ชัดเจนและแม้จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ยืนยันว่าโจทย์หลักคือความรวดเร็วในการส่งตรงถึงนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและหากทดลองแล้วเกิดผลดีก็อยากจะให้มีการผลักดันต่อไป
17: 2กีฬาที่เราจะนำร่องนะครับในการโอนตรงไปยังนักกีฬาระหว่างหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนกับสำหรับบุคลากรทางด้านการกีฬาซึ่งเราเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเราเอาปัญหาหรือว่าข้อร้องเรียนที่เรารับมาปรับระบบนะครับในการเบิกจ่ายให้ตรงไปยังนักกีฬาเพียงเท่านั้นนะครับอย่างผมเองผมทำงานในฐานะข้าราชการการเมืองมานานนะครับผมก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยก็โอนตรงมา ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มันก็จะสามารถลบข้อความเคลือบแคลงสงสัยในสังคมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้นะครับก็สิ่งนี้อยากทำให้เกิดขึ้นด้วยความไวและเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการโอนเงินล่าช้าระบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นระบบที่คิดมาได้ครอบคลุมพอสมควร
16: ด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาสิ่งสำคัญคือการจ่ายตรงเวลาและถูกต้องซึ่งระบบการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาจะลดขั้นตอนที่เคยเกิดปัญหาได้มาก
18: สิ่งที่สำคัญคือว่าความชัดเจนและความรวดเร็วนะว่าเราจะต้องมีการจ่ายตรงเวลานะครับจะต้องมีการจ่ายที่ที่ตรงนะครับและถูกต้องนะท่านรีก็เลยเน้นนะครับว่าการที่จะนำร่องเรื่องของการจ่ายตรงเนี่ยเน้นเรื่องของความรวดเร็วเรามีการประชุมข้างการกองทุนได้มีการลดขั้นตอนลดเรื่องของระเบียบเอกสารต่างๆนะงั้นเรามั่นใจว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องของการจ่ายตรงเท่านั้นแต่เราพัฒนาระบบเพื่อให้มันเร็วขึ้นด้วยมีความคล่องตัวนั้นสมาคมจะได้มีการวางแผนการเงินได้ชัดเจนว่าภายในวันที่5สมมุติว่าปลายเดือนเสร็จปึ๊บภายในวันที่5ของเดือนธันวาจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนแคชแฟลว์ของสมาคมเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นครับ
16: นักกีฬาทีมชาติคือทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดังนั้นการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขจัดอุปสรรคในเรื่องเงินของนักกีฬาออกไปจะส่งผลให้นักกีฬาทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพแต่หลังจากเริ่มนำร่องในศึกเอเชียนบีทเกมนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแล้วก็ต้องมาดูผลสัมฤทธิ์ว่าจะมีผลกระทบกับนักกีฬาอย่างไรและมีผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งนักกีฬาไปแข่งขันอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานในการพัฒนานักกีฬาไทยต่อไปพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตใช้พลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการสร้างสรรค์รสชาติขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เวทีอาหารโลกติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวชื่อดังฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลหาดทรายยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนและอัตลักษณ์อาหารพื้นเมืองที่โดดเด่นด้วยรสชาติและการเป็นเมือง City of Gastronomy ที่สร้างสรรค์ด้านอาหารจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกเทศบาลนครภูเก็ตจึงผลักดันเมืองด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy ด้วยการจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026หรือเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินด้วยการชูแนวคิด Good Food Good Health Good Spirit เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญอาหารของภูเก็ตที่ไม่ได้มีดีเพียงเรื่องรสชาติแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy เมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมนำเสนออัตลักษณ์ผ่านเมนูพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เข้มแข็ง
20: ในส่วนของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนี่ยมันมีการประยุกต์จากอาหารหลากหลายชาติหลายประเภทนะครับมารวมกันเป็นอาหารภูเก็ตนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารประยุกต์ต่างๆนะครับอย่างหมูฮ้องหรืออะไรต่างๆที่เราจะมาทําเป็นกะหรี่ปั๊บหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ซึ่งก็เป็นอีกส่วนนึงของสร้างสรรค์ทางด้านอาหารก็เป็นครีเอทีฟแกสโทรโนมีนะครับซึ่งเราเองก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2555นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยของอาเซียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนทางด้านอาหารกับวัฒนธรรมของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแยกออกจากกันไม่ได้แน่นอนอาหารก็เป็นอีกส่วนนึงซึ่งทำใ นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญและก็อยากที่จะมาลิ้มลองคือมาเที่ยวภูเก็ตไม่เบื่อแน่นอนเพราะเรามีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการนําการชูอาหารนะครับมาเป็นจุดเด่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจส่วนของการดูแลและก็การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการนะครับเราเองก็ได้มีการอบรมนะครับทางด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการคัดเลือกร้านต่างๆโดยเน้นถึงมาตรฐานนะครับความสะอาดนะครับกรรมวิธีวัตถุดิบนะครับรวมถึงวิธีการปรุงนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มีการยกระดับเขาเรียกว่ายกระดับในส่วนของเรื่องอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นอีกก้าวนึงนะครับซึ่งเราจะทำให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติทั้งเนี่ยได้มาเห็นว่าความปลอดภัยทางด้านอาหารของเทศบาลนครภูเก็ตของคนในพื้นที่นะครับโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้จัดงานนี้นะครับยังได้มาตรฐานแล้วก็รับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ
3: เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรืองานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026ที่นอกจากมีร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังร้านอร่อยและร้านชุมชนมากกว่า400ร้านค้าแล้วยังมีการสาธิตเมนูอาหารดั้งเดิมและเมนูร่วมสมัยที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์จากเชฟท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสุดพิเศษด้วยบรรยากาศริมทะเลสะพานหินที่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เทศบาลนครภูเก็ตพร้อมผลักดันเมืองด้วยเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้เมืองในระดับโลกณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
21: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถใช้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนนโยบายนี้คือค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2519ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการจัดค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาใน4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนนายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่
23: ได้ร่วมกันจัดค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการทางภาษาซึ่งให้ความสำคัญกับภาษามลายูภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีค่ายสำหรับลูกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นม.4ให้ลูกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาได้ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านภาษาและสามารถต่อยอดในกิจกรรมการเรียนและการเติมความฝันตัวเองที่จะใช้ความสามารถด้านภาษาในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
22: กิจกรรมจัดขึ้นใน4พื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2519ได้แก่ค่ายภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามลายูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากสถานศึกษาทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้โดยนางสาวนูรีนยี่มะริบนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาจังหวัดสตูลกล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยพัฒนาตนเองในหลายด้านโดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับและขอบคุณหน่วยงานที่จัดโครงการ
2: รู้สึกได้พัฒนาในด้านต่างๆเช่นได้การแสดงออกได้มีเพื่อนใหม่ๆได้พัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับค่ะดีใจค่ะได้เปิดโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ
22: ด้านนายกอรีมเจ๊หวังนักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลากล่าวว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอาหรับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
4: ได้รู้สึกว่าได้พัฒนาภาษาอาหรับด้วยได้หลายๆอย่างเลยครับเพื่อนด้วยอะไรด้วยเอาไปแบบผมอยากทำธุรกิจอะไรแบบนี้ไปแนวนั้นครับแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วย
22: ทั้งนี้นักเรียนในแต่ละค่ายจำนวน100คนจะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ50คนเพื่อเข้าร่วมค่ายที่2และในค่ายที่3จะคัดเลือกนักเรียนจาก50คนให้เหลือ10คนสุดท้ายกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยทั้งภาคปฏิบัติการศึกษาดูงานและโอกาสในการนำทักษะภาษาไปใช้จริงในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆโดยตรงการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเปิดโลกการเรียนรู้สร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมได้อย่างสันติและยั่งยืนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: สสสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสจับมือเครือข่ายเปิดแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮ็กสมองผลสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยปี2565พบเด็กอายุ 13-15 ปีใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าจากร้อยละ 3.3 ในปี2558เป็นร้อยละ 17.6 ในปี2565และจากข้อมูลปี2567พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11.44 เท่าจาก 78,742 คนในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 9,459 คนแม้จะทราบดีว่าบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ยังคงพบการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569สสส.จับมือเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองเร่งสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการกับทุกภาคส่วนผลักดันเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการรณรงค์ไปยังกลุ่มผู้ปกครองหรือชุมชนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างทัศนคติอย่างถูกต้องและให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
25: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
26: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
25: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
27: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใคร จะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขการหรือพระมหาไพเราะห์ทิตะสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุแห่งความสามัคคีไว้ในจุลโคสิงคสารสูตรมัชฌิมนิกายมูลปณาสเพื่อความเข้าใจธรรมะและเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาที่กะคามสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าสิงคสารวันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันคนรักษาป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าได้เข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยขณะที่คนรักษาป่ากล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินจึงบอกคนรักษาป่าว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดำริว่าฉะไหนหนอเราพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดเห็นของตนเสียประพฤติตามความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์ก็เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าในพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งทาสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงฉันท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของตนก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมคาถาตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนุรุทธะว่าเมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่เช่นนี้ได้บรรลุคุณวิเศษคือญาณทัศนะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญหรือไม่พระอนุรุทธะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคือได้บรรลุสมาธิเป็นลำดับคือปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจิตผ่องใสไม่มีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่สมาธิตติยฌานปีติสงบเหลือแต่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระ

ครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถามพระอนุรุทธะว่าท่านนำเรื่องคุณวิเศษของพวกเราไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พวกเรามิได้บอกได้อย่างไรพระอนุรุทธะกล่าวตอบว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมว่าพวกเราได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้แต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจด้วยเจโตปริยญาณแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้กระผมถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรณ์เนื้อความนั้นอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความสำคัญความสามัคคีของหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งเช่นในพรรษาแรกเมื่อมีพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตรัสโอวาทปาติโมกข์วางรากฐานพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระธรรมและเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์จึงรู้วันเวลาการสถานที่มีความสามัคคีมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพระอรหันต์ถึงการต่อมาอันสมควรพระองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เช่นการทำสังฆกรรมมีการอุปสมบทและการกรานกฐินเป็นต้นความสามัคคีช่วยให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขและสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้มีเรื่องในวัตถกีสุกรชาดกกล่าวถึงสุกรสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกันความย่อว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าขณะเดียวกันมีช่างไม้คนหนึ่งพบลูกสุกรตกหลุมจึงนำไปเลี้ยงที่บ้านเมื่อโตขึ้นสุกรตัวนั้นฉลาดและช่วยงานช่างไม้ได้จึงถูกเรียกว่าวัตถกีสุกรแปลว่าสุกรของช่างไม้ต่อมาช่างไม้กลัวว่าคนอื่นจะฆ่าสุกรกินจึงนำมันไปปล่อยในป่าที่นั้นมีสุกรจำนวนมากอาศัยอยู่แต่สุกรเหล่านั้นถูกเสือโคร่งมาจับกินทุกวันทำให้พวกสุกรหวาดกลัววัตกีสุกรเห็นว่าพวกสุกรมีจำนวนมากกว่าเสือโคร่งจึงวางแผนจัดทัพสุกรให้เป็นระเบียบและฝึกให้ทุกตัวร่วมมือกันเมื่อเสือโคร่งมาโจมตีวัตกีสุกรใช้กลอุบายหลอกให้เสือโคร่งตกหลุมแล้วฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จต่อมาพวกสุกรยังไปกำจัดดาบททุศีลที่คอยยุยงเสือโคร่งให้มากินสุกรเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วสุกรทั้งหลายจึงยกวัฏฐกีสุกรขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกตนท้ายเรื่องเทวดากล่าวสรรเสริญว่าสุกรสามารถชนะเสือโคร่งและพ้นภัยได้เพราะความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีทำให้ผู้อ่อนแอกว่าสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้การมีผู้นำที่ฉลาด

าดและวางแผนดีทำให้หมู่คณะพ้นภัยอันตรายได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว7อย่างไว้ในอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6.ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัด 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำ7ประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอันหนึ่งธรรมะที่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมาเราชาวพุทธควรปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมคือการไม่เข้าไปว่าร้ายทำร้ายผู้อื่นความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคว่ามหาบุรุษประพฤติการให้ทานประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้ความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากพิจารณาก่อนจึงกล่าววาจาและเมื่อกล่าวก็กล่าวแต่คำที่ประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความตระหนี่เสียสละเคารพบูชาธรรมมหาบุรุษนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพลัดพรากไปนานมาให้พบกันแล้วทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมกันและกันมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสัตว์ไม่ใช้ฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินสาตราทำร้ายผู้อื่นทั้งไม่สั่งบังคับให้ผู้อื่นให้ฆ่าให้จองจำหรือทำผู้อื่นให้หวาดกลัวไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนขอดตาดูไม่ชำเลืองดูมองดูตรงตรงมีใจตรงและดูมหาชนด้วยจิตมีเมตตามหาบุรุษไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่ทำความแตกแยกแก่พวกที่ดีกันไม่ทำความวิวาทเป็นเหตุให้เกิดความแตกกันไม่ทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะกันไม่ทำความแตกกันให้เกิดยิ่งขึ้นแก่พวกที่ดีกันกล่าวแต่วาจาประสานผู้ที่วิวาทกันให้ปรองดองกันช่วยปรับความเข้าใจติดต่อพวกที่แตกกันให้ดีกันบรรเทาความทะเลาะของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชน
ยินดีเบิกบานอยู่กับประชาชนทั้งหลายมหาบุรุษไม่กล่าววาจาหยาบไม่ด่าว่าไม่ทำความบาดหมางไม่ทำความลำบากใจไม่ทำความเจ็บใจไม่ยำยีมหาชนด้วยคำชั่วร้ายกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์กล่าววาจาเป็นที่รักที่ชอบใจชวนให้อยากฟังไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐานไม่กล่าววาจาเหลวไหลบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันช่วยสร้างความสามัคคีให้ดีถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นมีมานะทิฏฐิไม่ยอมให้อภัยต่อกันยอมก่อให้เกิดความแตกสามัคคีก่อเวรต่อกันและกันดุจกากับนกเขาในข้อนี้มีเรื่องอุลูกชาดกกล่าวถึงเหตุแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างกากับนกเขาความในชาดกว่าในอดีตการหมู่นกทั้งหลายประชุมกันเพื่อเลือกนกตัวหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะเห็นว่าสัตว์ประเภทอื่นก็มีผู้นำแล้วเมื่อนกทั้งหลายมาประชุมกันนกเขาไม่ทันระวังเพราะสายตาของตนฝ้าฟางในเวลากลางวันขณะที่บินลงมาไปเหยียบกาตัวหนึ่งเมื่อนกทั้งหลายพิจารณาจึงคิดจะตั้งนกเขาเป็นผู้นำและกำลังจะประกาศแต่งตั้งขณะนั้นกาตัวหนึ่งขออนุญาตพูดแล้วกล่าวท้วงว่าในเวลาที่นกเขายังไม่โกรธหน้าตาก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หากโกรธขึ้นมาจะยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งและทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวจึงไม่สมควรตั้งเป็นผู้นำเมื่อนกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธบินไล่กาตัวนั้นตั้งแต่นั้นมากากับนกเขาจึงผูกเวรเป็นศัตรูกันส่วนหมู่นกจึงได้ตั้งหงทองเป็นผู้นำแทนความสามัคคีต้องเริ่มจากตนเองก่อนเช่นกับความสามัคคีของพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละซึ่งจำพรรษาอยู่ร่วมกันในป่าโคสิงคสาละวันทั้งสามรูปอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ทะเลาะกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมกับน้ำที่ผสมเป็นอันเดียวกันพระเถระทั้งสามกล่าวว่าความสามัคคีเกิดจากเหตุสี่อย่างคือหนึ่งการเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. การลดอัตตาหรือยอมวางความคิดเห็นของตนเพื่อรักษาความปรองดองพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของผู้อื่นมีกายต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกัน 3. การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวัน 4. การสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและความไม่ประมาททำให้เกิด
ความเจริญทางจิตใจจนสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงเช่นฌานต่างๆและเจริญก้าวหน้าในทางธรรมความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจได้สำเร็จและป้องกันอันตรายได้ดุจสุกรสามารถเอาชนะเสือโคร่งได้เพราะรวมตัวกันอย่างสามัคคีแสดงให้เห็นว่าความพร้อมเพรียงทำให้หมู่คณะเข้มแข็งทั้งที่ตนมีกำลังอ่อนแอกว่าแต่เมื่อรวมกำลังสามัคคีกันก็เอาชนะผู้มีกำลังมากกว่าได้โดยไม่ยากธรรมที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีได้แก่การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะมีประโยชน์ไม่ส่อเสียดความอดทนอดกลั้นการลดมานะทิฏฐิและให้อภัยต่อกันการไม่เบียดเบียนกันถ้าสังคมใดไม่มีความสามัคคีสังคมนั้นก็จะมีแต่ความแตกแยกเป็นอันตรายทั้งตนเองและทรัพย์สินทั้งยังเป็นการก่อเวรดุจกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรปลูกความสามัคคีให้เกิดมีแก่สังคมในประเทศชาติเพราะความสามัคคีนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนและประเทศชาติและจะเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งในคราวคับขันมีภัยอันตรายความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จได้โดยไม่ยากบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความสามัคคีโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะก็จะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะชมทาง Facebook Live ในขณะนี้เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับรายการคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจะขอนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งก็มีขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนค่ะก็จะมีขั้นตอนในการผลิตกระบวนการผลิตขั้นตอนในการรวมกลุ่มและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจซึ่งในวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้นะคะคุณกุลวัฒน์ศรีอินงามเป็นหัวหน้าโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวให้คุณกุลวัฒน์เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกุลวัฒน์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณกุลวัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: สำหรับโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับอันนี้เราจะพูดเฉพาะในส่วนของโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินและเคยรู้จักอยู่แล้วนะครับสำหรับโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแห่งนี้เนี่ยถ้าจริงๆต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2540นะครับในปี2540เนี่ยตอนนั้นมีชาวบ้านในชุมชนแถวๆนี้เขาจะเรียกว่าชุมชนโคกศิลานะครับชุมชนโคกศิลาชุมชนขัดมงคลเนี่ยได้ร่วมกันน้อมเกล้าถวายที่ดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับประกอบไปด้วยเริ่มแรกเลยท่านแรกเลยคือคุณป้าจัญญาปั้นดีนะครับได้น้อมเกล้าถวายที่ดินก่อนเนี่ยประมาณ29ไร
1: ่
2: คร
1: ับ
2: คือมันจะเป็นช่วงเป็นรอยต่อกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกนี่คือป้าจัญญาถวายก่อนประมาณ29ไร
1: ่
2: ซึ่งปีที่ป้าจัญญาได้ถวายและได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของวิกฤตถ้าทุกคนจำได้ก็คือเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งนึกออกไหมครับครับผม
1: ได้
2: ครับพอป้าจัญญาเอาที่ดินถวายเนี่ยนะครับพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณป้าจัญญาว่าจะเอาที่ดินนี้ทำอะไรดีนะครับตอนแรกก็ว่าจะทำวัดแต่บริเวณแถวๆนี้มีวัดอยู่แล้วทั้งสองวัดนะครับก็คิดว่าไม่เหมาะต่อมาก็คิดว่าจะทำเป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่พระองค์ท่านก็เล็งเห็นว่าประโยชน์จะไม่ได้กับประชาชนทั้งหมด
1: นะ
2: ครับแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งพอดีก็เลยปรึกษากันแล้วพระองค์ท่านก็เลยลองตัดสินใจว่างั้นเอาที่ดินแปลงนี้มาทำเป็นโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ดีกว่า
1: ะ
2: นะครับเพื่อที่ว่าใครมาใครไปผ่านมาผ่านไปเนี่ยจะได้มาดูเป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เหตุผลเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการทำการเกษตรแล้วเนี่ยปัจจัยหลักสำคัญที่สุดคือน้ำ
1: ค่ะ
2: นะครับน้ำแต่ทีเนี้ยพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชนประทานเพราะนั้นน้ำที่เขาจะใช้ในการทำการเกษตรได้ก็ต้องอาศัยน้ำฝนซึ่งในปีหนึ่งฤดูฝนมันก็ถ้าพูดถึงอัตราเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณ4เดือนแต่4เดือนเนี่ยฝนก็ไม่ตกทุกวันเพราะนั้นหลังจากฤดูฝนไปแล้วนะครับเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มที
1: ่
2: นะครับก็เลยมีพระราชดำรัสนะครับในปี2540นะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับว่ามีคนเอาที่ดินมาให้อยู่ที่อำเภอปักธงชัย บอกว่าทำอะไรก็ได้จึงตกลงทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ในที่ที่เหลือส่วนหนึ่งจะทำการเพาะปลูกแบบชาวบ้านแบบไม่ได้ส่งเสริมหมายความว่าใช้น้ำฝนใช้ธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งจะทำแบบทฤษฎีใหม่โดยขุดสระและแบ่งเป็นส่วนที่จะปลูกข้าวและส่วนที่ปลูกไม้ยืนต้นกับปลูกพืชไร่พืชสวนอันนี้ครับคือพระราชดำริจะเป็นกรอบในการดำเนินงานของโครงการมาตลอด20 กว่าปีนะครับว่าเราจะเป็นแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งนะเฉพาะขั้นที่หนึ่งอย่างที่พี่กบพูดมาตอนแรกว่าทฤษฎีใหม่มี3ขั้นตอนใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยจะเน้นในขั้นตอนที่หนึ่งว่าเน้นในเรื่องของการทำทฤษฎีใหม่ในของการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคทั้งปีนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในพระธรรมดัชเมื่อสักครู่เนี่ยองค์ท่านได้ตรัสว่าอีกส่วนหนึ่งจะทำแบบชาวบ้านหมายความว่าใช้น้ำฝนใช้ธรรมชาตินั่นคือพระองค์ท่านมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เห็นว่าการทำการเกษตรหรือโดยเฉพาะยิ่งการทำนาแบบทฤษฎีใหม่หมายความว่ามีน้ำในสระมาเสริ
1: ม
2: ถ้าฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงก็จะได้เอาน้ำในสระเนี่ยเอาไปเสริมให้กับข้าวได้เปรียบเทียบกับการทำนาแบบดั้งเดิมเลยที่อาศัยแต่น้ำฝนอย่างเดียวว่าอย่างไหนจะให้ผลผลิตแก่เกษตรกรได้มากกว่ากันใช่ครับก็ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองกันตลอดว่าพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกวิธีการปลูกการดำเนินการทุกอย่างการใส่ปุ๋ยการตัดเมล็ดพันธุ์ปนการตัดใบข้าวเพื่อกำจัดวิษทุกอย่างเราทำเหมือนกันหมดแต่ต่างกันอย่างเดียวคือถ้าทำแบบทฤษฎีใหม่ถ้าช่วงไหนที่ฝนทิ้งช่วงเราจะยังสามารถใช้น้ำในสระไปให้กับข้าวได้แต่ถ้าเป็นนาของที่เรียกว่านาวิถีชาวบ้านเนี่ยเราจะใช้น้ำฝนอย่างเดียวซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าปีไหนนะครับที่ผลมันแล้งมากๆฝนมันทิ้งช่วงมากๆอย่างเช่นในปี2562ที่จังหวัดนครราชสีมาถูกประกาศให้เป็นพื้นที่พิบัติภัยแล้งเนี่ยช่วงนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าการทำนาแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยยังได้ปริมาณข้าวอย่างในอัตราที
1: ่
2: เฉลี่ยแล้วปกติสูงครับปกติคือไม่ได้ลดลงแต่ว่าถ้านาแบบที่ใช้น้ำฝนน่ะอย่างเดียวหรือใช้ธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยอัตราผลผลิตลดลงมาประมาณเกือบ4เท่าใช่ครับหมายถึงว่าในปีนั้นเนี่ยนาของที่สุดนาของชาวบ้านเนี่ยได้ประมาณแค่100กว่ากิโลต่อไร
1: ่ค่ะ
2: ในขณะที่นาทฤษฎีใหม่เนี่ยได้400กว่ากิโลต่อไร
1: ่ค่ะ
2: ผลคือตรงนี้เองครับคือน้ำการที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้ทำทฤษฎีใหม่ก็เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าความสำคัญของการทำเกษตรเนี่ยที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานจะอาศัยแต่น้ำฝนเพื่อทำการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้ผลได้ไม่ดีนักนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยเทวดาช่วยเลี้ยงแต่ถ้าเราทำแบบทฤษฎีใหม่นะครับที่มีการจัดสรรที่ออกเป็น4ส่วนส่วนที่1คือสระน้ำใช่ไหมครับเพื่อให้มีน้ำในการทำการเกษตรทำการเกษตรก็คือปลูกข้าวเพื่อให้เกษตรกรมีข้าวกินทั้งปีคนไทยกินข้าวอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อเอาน้ำไปให้เกษตรทางด้านอื่นเช่นพื้นที่ที่ปลูกพวกไม้ผลพืชไร่ผักสวนครัวต่างๆเพื่อที่จะเป็นอาหารในการลดต้นทุนของพื้นที่แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เป็นที่อาศัยหรือส่วนบริการซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วนะครับนั่นคือหลักที่พระองค์ท่านให้มีพระราชดำริให้ทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ในเรื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอปักธงชัยแต่ตอนแรกที่ผมเรียนไปแล้วว่าท่านแรกที่ได้น้อมก้าวถวายที่ดินคือคุณป้าจันยาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พอคุณป้าจันยาได้ถวายที่ดินในปี2540แล้วเนี่ยต่อมาคือในปี2541ก็จะมีอีกท่านหนึ่งคือคุณอาสมควรมณีสุริยานะครับก็ได้น้อมก้าวถวายที่ดินที่บริเวณใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในปี2548คือชื่อคุณพี่รัตนาพันธ์ดีน
1: ะคร
2: ับถวายที่ดินเพิ่มมาอีกก็รวมแล้วเพราะนั้นพื้นที่ของโครงการเนี่ยทั้งหมดจึงเป็น32ไร่2งาน24ตารางวาครับครับอันนี้คือความเป็นมาโดยพอสังเขปครับผม
1: ค่ะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างคะ
2: การดำเนินงานปัจจุบันก็ยังคงมันต้องแบ่งออกเป็นภารกิจเป็นส่วนหลักก่อนก็คือเป็นใช้คำว่าก็คืองานรูทีนในการที่จะดำรงพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดเรียบร้อยดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งที่เราได้ดำเนินการอยู
1: ่
2: นะครับนั่นก็คือการทำนาปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวเสร็จก็พักตอซังให้ตอซังระยะสั้นนิดนึงก็ไถอีกแล้วก็ปลูกพืชอายุสั้นหลังการทำนาเพื่อให้เห็นประโยชน์ชัดเจนว่าถ้าเรามีน้ำในสระเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกข้าวได้อย่างเดียวนะในช่วงฤดูแล้งกุมภามีนาเมษาเรายังสามารถปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยไว้สำหรับเป็นอาหารเหลือและขายได้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนพื้นที่ทางด้านการเกษตรอื่นๆอย่างเช่นส่วนที่เป็นไม้ผลเราก็ต้องดูแลตลอดเวลามันมีทั้งมะม่วงน้อยนาฝรั่งนะครับ ไผ่มะขาม พืชกระดินต่างๆเนี่ยจะเป็นพืชผสมผสานจะเป
1: ็
2: นพ
1: ื
2: ชผสมผสานใช่ครับหลากหลายครับเพื่อให้เห็นว่ายิ่งเราปลูกพืชที่มันมีความหลากหลายแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือมันจะลดความเสี่ยงในเรื่องของอาหารเพราะว่าต้นพืชเหล่านี้มันสามารถตายได้ถ้าเราปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดมันเป็นโรคตายทั้งแปลงเราก็ต้องมาเริ่มใหม่มาใช้เวลาใหม่ใช่ไหมครับเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าที่จะให้ผลผลิตเราอย่างกล้วยใครบอกว่ากล้วยปลูกง่ายกินง่ายก็ต้องเป็นปีกว่าจะได้รับประทานใช่ไหมครับฝรั่งก็เป็นปีกว่าจะได้รับประทานเพราะนั้นยิ่งเราปลูกหลากหลายความเสี่ยงที่พืชเหล่านี้จะตายเพราะโรคเพราะแมลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเช่นถ้าฝรั่งตายเราก็ยังมีมะม่วงยังมีน้อยนายังมีทับทิมยังมีส้มโออันนี้คือหลักคิดเบื้องต้นนะครับกับสองยิ่งเราปลูกพืชที่มันหลากหลายเนี่ยอายุช่วงเวลาในการที่เขาให้ผลผลิตนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่ากันเพราะนั้นยิ่งเราปลูกหลากหลายปุ๊บเนี่ยแสดงว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีพืชให้กินตลอดเวลา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้พูดถึงไม้ผลนะครับเราไม่ได้พูดถึงพวกพืชอายุสั้นที่ปลูกตอนไหนอย่างพวกคะน้าฟักทองอะไรเงี้ยก็นับวันไปใช่ไหมแต่ถ้าไม้ผลเนี่ยมันจะเป็นช่วงอายุของมันช่วงมะม่วงออกช่วงนึงนะใช่ไหมครับฝรั่งถ้าดูได้ดีๆก็ออกทั้งปีทับทิมออกช่วงนึงน้อยหน่าออกช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็มีได้กินตลอดทั้งปี
2: มีตลอดได้กินมีให้กินตลอดทั้งปีครับเพื่อเป็นการสะท้อนเห็นว่าถ้าเราทำทฤษฎีใหม่แล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือมันจะลดความเสี่ยงด้านอาหารลงไปเพราะเรามีน้ำให้กับข้าวเรามีน้ำให้กับผลเรามีน้ำให้กับพืชอายุสั้นในการนับเพราะนั้นมันจะทำให้เรามีอาหารได้กินตลอดทั้งปีนะครับอันนี้คืองานที่ผมเรียกว่างานรูทีนที่เราทำอยู
1: ่
2: กับอีกงานหนึ่งก็คือจะเป็นงานเรื่องของงานเครือข่ายนะครับงานเครือข่ายในที่นี้ก็คือจะมีหลักๆ ก่อนแรกเลยก็คือจะเป็นงานที่เวลาที่มีคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับทั้งสงขลาก็ยังเคยมาเชียงใหม่หนองคายก็จะมาดูที่นี่นะครับอันนี้เวลามีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยเราก็จะให้การต้อนรับแล้วก็จะพูดถึงหลักทฤษฎีใหม่ว่าทำไมพงขั้นถึงต้องให้ทำทฤษฎีใหม่ทำไมทฤษฎีใหม่ถึงใหม
1: ่
2: นะครับแล้วก็จะให้เขาดูว่าอันนี้ประโยชน์ของน้ำมันเป็นอย่างไรในการที่ทำทฤษฎีใหม่ทำอย่างไรเราจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตเช่นเราอาจจะทำปุ๋ยหมักเพิ่มทำน้ำหมักต่างๆเพื่อที่เราจะได้แบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรไปอันนี้คืองานเครือข่ายที่มีคนเข้ามาดูแต่ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของคอร์สระยะสั้นนะครับเช่นมาแล้วไปนะครับในกรณีหนึ่งคือการที่เราสร้างเครือข่ายในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอยู่2ราย
1: ค่ะ
2: นะครับคือผมเรียกชื่อเล่นพี่ก็คือพี่เฮียงนะครับพี่เฮียง
1: อยู่ในพื้นที่ไหมคะอ
2: ยู่ในใกล้ๆโครงการเนี่ยครับ อยู่ในบ้านโคกศิลาเนี่ยครับ
1: ค
2: ือเดิมทีพี่เฮียงเนี่ยกรณีของพี่เฮียงเนี่ยจะค่อนข้างเด่นนิดนึงเพราะว่าพี่เฮียงเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็อยู่โรงงานอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
2: นะครับอยู่โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ฟาร์มอยู่จินทอมสันเนี่ยครับทำกระไ
1: ห
2: มแล้วก็ให้มีเหตุให้ต้องออกจากที่ทำงานเพราะว่าต้องมาดูแลคนเฒ่ากับเด็กที่บ้านนะครับแล้วเดิมทีเนี่ยพี่เขาก็จะมีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งแหละไม่เยอะประมาณ 5-6 ไร่นะครับแล้วแต่เดิมเนี่ยทำนาอย่างเดียวแล้วแกมองว่าถ้ามันทำนาอย่างเดียวอ่ะมันก็คือทำได้แค่ช่วง4เดือนช่วงหน้าฝนใช่ไหมฤดูฝนใช่ไหมครับอีก8เดือนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากให้หญ้ามันขึ้นแล้ววัวควายของชาวบ้านมากินนะครับเขาก็เลยได้ศึกษาจากวิดีโอนะครับที่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มาสนใจเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่นะครับแล้วเขาได้มีโอกาสคือเขาได้เริ่มก่อนเลยตอนนั้นนะผมก็ยังไม่ได้ไปเป็นที่ปรึกษาผมยังไม่รู้เพราะว่าพี่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามีเรานะครับยังมีเราว่ามีเราอยู่แถวๆนี้อะไรครับจนแบบเขาได้คุยกับคนข้างๆบ้านว่าเอ้ามันมีโครงการนี้อยู่หรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยได้มาปรึกษาแล้วพูดคุยกันก็จนจากพื้นที่ที่เป็นนาอย่างเดียวครับใช้เวลาประมาณ3ปีจนผลผลิตเต็มแปลงพื้นที่ที่ส่วนหนึ่งก็ยังปลูกข้าวอยู
1: ่
2: ส่วนที่เป็นบ่อก็ขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับมีพืชมีไม้ผลมีไก่ไข่ให้กินตลอดเวลาแต่ว่าด้วยความที่การเกษตรนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่มันหยุดนิ่งมันไม่ได้ถูกสตาร์ทไว้มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานึกออกใช่ไหมครับไก่อาจจะตายเป็ดอาจจะตายต้นไม้ตรงนี้อาจจะตายหรือบางช่วงเวลาที่พี่เขามีเวลาในการดูแลน้อยเนี่ยครับแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าอย่างน้อยที่เขาใช้เวลา3ปีที่ทำให้พื้นที่เนี่ยมีผลผลิตให้บริโภคได้เพียงพอตลอดทั้งปีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนึงที่พี่เฮียงเขาพูดเองเลยนะครับว่าเขาภูมิใจมากคือการที่ทำให้เพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาติฝ่ายภรรยาเขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำนาอย่างเดียวมาเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่มีการปรับพื้นที่ที่ขุดสระน้ำมีการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่อันนี้ฮะที่พี่เฮียงเขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาประสบความสำเร็จมากแล้ว
1: ค่ะคุณเฮียงนี่มาเรียนรู้จากโครงการด้วยใช่ไหมคะ
2: ได้เรียนรู้ด้วยครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วเรียนรู้จากโครงการด้วยแล้วก็ ทางโครงการจะสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู
1: ้
2: นะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตบางส่วน
1: ค่ะ
2: จะเป็นลักษณะว่าไม่ได้ให้เลย
1: เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้
2: ใช่เป็นพี่เลี้ยงครับคือพี่เลี้ยงเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นคนประเภทขอแบมือขอนะครับพี่เลี้ยงเขาจะเป็นคนที่ว่าเรียนรู้แล้วเขาอยากทำอะไรเขาลงทุนไปก่อนแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยพี่มีใจอยากทำนะอย่างเช่นตอนแรกเลี้ยงไก่เขาก็เลี้ยง5ตัว10ตัวอะไรเห็นว่าพี่เขาอยากเลี้ยงไก่ไข่เราก็สนับสนุนไก่ไข่โดยได้ไข่จากโครงการที่บางสายจังหวัดเลยมาให้20ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วพอเลี้ยงแล้วเขาเริ่มเก่งเขาก็ขยายขึ้นจนกลายเป็นระดับเกือบ100ตัวมีช่วงหนึ่งที่ไก่ไข่เกือบระดับเกือบ100ตัวจนมันเหลือบริโภคจนสามารถเขาขายเป็นรายได้ได้ในเงี้ยหรือว่าพันไม้ต่างๆนะครับเราก็เสริมเราก็สนับสนุนเขาด้วยในการแนะนำองค์ความรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยตนเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อการตอนการทาบกิ่งอะไรเงี้ยครับเขาจนเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์พืชได้ด้วยตัวเองได้พอเห็นว่าเขาทำได้ปุ๊บเราก็จะมีพืชบางชนิดที่มันขยายพันธุ์ยากหรือเราอยากให้เขาปลูกนะครับเราก็จะไปสนับสนุนเช่นไผ่กิมซุงนะครับมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงนะครับกล้วยอะไรพวกนี้ครับก็จะมีส่วนที่เราสนับสนุนไปแต่ว่าเราไม่ได้ให้ทั้งหมดเราไม่ได้ให้ทั้งหมดนะครับแล้วพี่เองเขาก็ใช้วิธีว่าเขาได้รับจากเราไปปุ๊บเขาก็ไปต่อยอดโดยการขยายพันธุ์และส่งมอบต่อให้กับคนอื่นต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับครับผม
1: อีกท่านหนึ่งเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดนะครับชื่อพี่วัดจะอยู่ตอนนี้จะอยู่ไกลหน่อยนึงพี่วัดก็จะคล้ายๆกับพี่เฮียงคือตรงที่ว่าแกมาจากโรงงานเอกชนเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วก็ทดลองสนใจค่อยๆทำดูค่อยๆทำดูค่อยๆทำดูแต่ของพี่วัดเนี่ยจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับไม่น้ำท่วมก็ไฟไหมตอบไหมครับพอหน้าน้ำกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างน้ำท่วมน้ำท่วมต้นไม้เล็กๆก็ตายหมดข้าวก็เกี่ยวทันบ้างไม่ทันบ้างพอหมดน้ำท่วมปุ๊บเข้าหน้าแล้งแถวนั้นเขาจะทำบริเวณนั้นมันจะมีเหมือนเป็นระบบชลประทานด้วยครับเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการอาจจะมีเผาฟางแล้วมันลามเข้าพื้นที่ต้นไม้ก็โดนไฟไหม้ตายเงี้ยจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าข้อดีของพี่เขาคือพี่เขาใจสู้แล้วไม่ยอมแพ้ใช่ครับทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่างล่าสุดที่วิธีที่คุยกันปรึกษากันกับเขาเป็นคนเริ่มแล้วว่าจะใช้วิธีว่าเอารถไถเนี่ยไปไถหญ้าที่อยู่รอบที่แกเนี่ยเพื่อเป็นตัวกันไฟไว้ได้ไหมผมก็เห็นด้วยผมว่าลองไปคุยกับพื้นที่ก่อนว่าขอทำได้ไหมจะเพิ่งไปทำเองโดยพนักงานเนี่ยครับอย่ามันจะทะเลาะกันมันก็เป็นเพื่อนบ้านกันญาติกันอะไรเงี้ยแกก็ใช้วิธีนั้นไปอ่ะทีนี้ก็บรรเทาเรื่องไฟไหม้ได้แล้วส่วนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็คุยกันว่าถ้างั้นก็ลองใช้ปลูกตรงคันนาไอ้ตรงคันดินนะครับก็ให้ปลูกเป็นไม้ใหญ่แทนนะครับแล้วก็พวกผักอันนี้ก็ปลูกตรงโคกตรงโคนแทนอันนี้นะครับตรงโคนดินเงี้ยครับมันจะได้ไม่ตายเพราะงานในช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำนาต่ออยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เนี่ยครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าเครือข่ายเนี่ยก็จะมีการทั้งเรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจะลงมือทำนะคะการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นในการที่จะเปิดทางแล้วก็จะต้องขยันมีความอดทนด้วยนะคะคุณกุลวัฒน์คะคุณกุลวัฒน์เองเนี่ยในฐานะที่มาเรียกได้ว่าบุกเบิกในรุ่นหลังเนาะหรือว่าร ุ่
2: น
1: แรก
2: ค่ะรุ่นหลังเพราะว่าโครงการเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่2541นะครับผมเริ่มมาดำเนินงานปีผมเข้ามาทำงานที่นี่ปี2559เกือบ20ปีแล้วใช่ครับก็เปลี่ยนผ่านไปมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะคุณกุลวัฒน์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ
2: เอาจริงๆนะตัวผมเองอะผมได้มีโอกาสสัมผัสกับพระราชกรณียกิจขององค์ท่านมาก่อนหน้านี้แล้วครับ
1: ค
2: ือผมอาจจะเคยไปทำงานเกี่ยวกับโครงการเอาเนื่องมาจากพระมริที่อื่นในของมูลนิธิอื่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยได้ไปเก็บข้อมูลมาซึ่งเราก็มีความถ้าภาษาบ้านๆคือเรามีความประทับใจอยู่แล้วเรามีความประทับใจอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นลักษณะนั้นตอนนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เข้าไปเก็บข้อมูลเข้าไปช่วยไม่ได้เป็นคนของหน่วยงานนั้นตรงๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้ใครผมก็ใครเขาว่าได้มีโอกาสนะครับเข้ามามีส่วนหนึ่งของมูลนิธิชายพัฒนาก็ทำให้ได้เข้าใจและเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้นนะครับและเข้าใจถึงน้ำพระราชทานขององค์ท่านที่ต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ได้อยู่ดีกินดีนะครับมากขึ้นเพราะนั้นทุกอย่างที่ทำทุกวันนี้คือมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำนะครับทุกครั้งที่ได้ทำงานในโครงการทุกครั้งได้ที่มีชาวบ้านมีใครมาปรึกษามาหาเรียนจะมีความสุขทุกครั้งและจะพยายามทำให้เต็มที่ตามที่พงเป็นบริษัทขององค์ท่านนะครับผม
1: ค่ะ ถือว่าน่ายินดีนะคะสำหรับคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินตามรอยพ่อตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9หลายท่านก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการเกษตรหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้คุณกุลวัฒน์เนี่ยฝากช่องทางหน่อยค่ะว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
2: สำหรับการทำการเกษตรนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทฤษฎีใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะต้องพอพูดถึงทฤษฎีใหม่ปุ๊บฉันจะต้องทำทฤษฎีใหม่เป๊ะจะต้องมีที่15ไร่จะต้องสระน้ำ 30% นะข้าว 30% เกษตรทางด้านอื่น 30% เรื่องที่อยู่อะไร 10% นะครับไม่จำเป็นเลยกรณีของพี่เฮียงเองก็แล้วแต่เนี่ยก็มีที่แค่ 5-6 ไร่แค่นั้นเองเขาก็ดำเนินการตามทฤษฎีใหม่โดยใช้เป็นการทำเกษตรผสมผสานนะครับเป็นเกษตรผสมผสานแค่นี้เองครับขอแค่ทำความเข้าใจเพราะนั้นเวลาจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันถ้าเซิร์ช Google เนี่ยหาได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นต้นแบบเลยเป็นที่ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเลยก็คือเข้าไปศึกษาได้ที่ของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับในเว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนาเซิร์ชเข้าไปเนี่ยจะพบนะครับแล้วก็หาข้อมูลภายในเว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนาได้เลยนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่องทางที่จะติดต่อไปดูงานที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของปักธงชัยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
2: ผมขออนุญาตให้เบอร์ส่วนตัวนะครับก็จะเป็น0817121576ครับ
1: ค่ะ
2: นะครับอันนี้ถ้ากรณีที่ท่านจะมาเป็นหมู่คณะเป็นที่เป็นหน่วยงานอบต.ราชการอะไรก็แล้วแต่นะครับรบกวนว่าโทรมาคุยกันก่อนเพราะว่าบางทีหน่วยงานเหล่านี้อาจจะต้องใช้หนังสือในการตอบรับนะครับผมจะได้ประสานให้ส่วนกลางเนี่ยดำเนินการให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวทางวังน้ำเขียวหรือจะไปทางไปดูบอลที่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยแล้วจะผ่านตรงปากธงชัยเนี่ยครับจันทร์ถึงศุกร์แวะเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยครับแต่รายการ30ถึง16รายการ30มาเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เราเปิดตลอดเวลาครับยกเว้นแค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองครับที่ในส่วนของออฟฟิศจะหยุดทำงานแต่ว่าในส่วนกิจกรรมของโครงการจะดำเนินการอยู่ครับ
1: โอ้โหนะคะเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกเต็มที่สำหรับเกษตรกรหรือว่าคนไทยที่อยากจะเดินทางไปเยี่ยมชมนะคะโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ขอบคุณคุณกุลวัฒน์ศรีอินงามนะคะหัวหน้าโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากๆค่ะ
2: ยินดีมากๆครับขอบคุณพี่กบมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นแนวทางหรือว่าหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะดังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบากให้สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำโดยไม่เดือดร้อนไม่ยากลำบากพระราชดำรินี้ส่งเรียกว่าทฤษฎีใหม่สามารถยกระดับผลผลิตไร่นาของเกษตรกรบนพื้นฐานความประหยัดและสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุณของแผ่นดินหมดเวลาลงแล้วค่ะคงจะต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณทีมงานห้องส่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมคืนพื้นที่ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตโดยจุดแรกจะเข้าตรวจสอบบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางเพื่อติดตามกรณีการกลับมาลักลอบสร้างอาคารและร้านอาหารบนชายหาดหลังเคยมีการรื้อถอนไปแล้วแต่กลับพบการก่อสร้างใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้ารื้อถอนไปแล้วทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดกองร้อยทหารราบที่423ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
10: หมวดปืนเล็ก1กองร้อยฐานราบที่423ฐานปฏิบัติการบ้านช่องแคบปักศิลกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูส่วนที่กำลังร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านเสรีราชหมู่6และบ้านเสรีราชใหม่หมู่8 ำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายพร้อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์พายุฝนฟ้าคะนอง2อำเภอเสียหายรวมกว่า500ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
11: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายถึงค่ำวานนี้ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่อำเภอหล่มสักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบรวม9ตำบล36หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน507ครัวเรือนโดยตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ตำบลตาลเดี่ยว200ครัวเรือนตำบลหนองควาย186ครัวเรือนขณะที่อำเภอลมเก่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหรือพายุฤดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายในพื้นที่5ตำบล19หมู่บ้านเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนนทางหลวงหมายเลข21สายด่านซ้ายลมเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วในการนี้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569น้อยแล้วก็ยังมีพี่สายชนเนซังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะ FM 95.5 MHz ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆสถานีรับสัญญาณกันด้วยนะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าทาง Facebook Live ก็เพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้นอกจากจะติดตามสถานการณ์เรื่องราวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือน29จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังจนถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีการประสานเน้นย้ำทุกจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงหลายๆจังหวัดที่มีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงนี้ก็ยังเฝ้าระวังเชียงรายในการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมเต็มกำลังรับมือเสี่ยงน้ำหลากแม่สายด้วยนะคะยังมีการให้พี่น้องประชาชนคือเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังแนะนำให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ในเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนต่างๆจากทางราชการด้วยนะคะด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมีการประสานเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองในส่วนของ60จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกันถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายก็ตามนะคะท่านเองบอกว่ากำชับหน่วยมหาดไทยเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมกับดูแลและให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสายด่วนนิรภัยก็ยังเป็นเบอร์1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะในส่วนของการทำยังไงให้ปลอดภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองหรือฟ้าผ่านั้นนะคะปภ.เองก็แนะนำเพิ่มเติมว่าไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาสูงเพราะว่าเสี่ยงต่อการหักโค่นลงมานะคะไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียงด้านนอกอาคารเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าไม่ออกไปข้างนอกเวลาฝนตกนะคะหลบอยู่ในอาคารหลบอยู่ในอาคารบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการถูกฟ้าผ่าด้วยไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเงินทองนาคเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่กลางแจ้งเพราะว่าการใช้งานอาจจะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่านะคะมีข่าวคนที่

ชนค่ะนะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเราก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันตลอดรวมไปถึงสื่อต่างๆสื่อทีวีสื่อออนไลน์นะคะมาดูมาตรการเผชิญเหตุนะคะปภ.เองก็มีการเตรียมทีมเจ้าหน้าที่และกำลังพลประจำจุดเสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลรถกู้ภัยเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมใช้งานค่ะมีการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติแล้วก็ในส่วนของข้อ3ก็คือข้อแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนที่ปภ.แจ้งเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจบ้านเรือนซ่อมแซมหลังคาโครงสร้างให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาขณะเกิดพายุงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อลดความเสี่ยงจากฟ้าผ่านั่นเองนะคะนี่เป็นมาตรการที่แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของรู้ทันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมให้ปลอดภัยก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ปภ.ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมตลอดไม่ว่าจะเป็นติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเสียงตามสายวิทยุโทรทัศน์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างใกล้ชิดรู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ต้องติดต่อหรือว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะสายด่วนนิรภัย1784 1784นะคะเรียนรู้เส้นทางอพยพถ้าได้รับคำเตือนจะได้อพยพไปที่ปลอดภัยใกล้ที่สุดนั่นเองนี่คือหลักการที่ปภ.เน้นย้ำเสมอนะคะเพื่อให้เราได้เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในเรื่องของพายุฤดูร้อนที่ก่อนหน้านี้หลายๆพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังแจ้งเตือนนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็รับมือพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวทุกฤดูกาลแล้วค่ะเมื่อฟังผู้ชมคะปภ.ก็จะมีคำเตือนออกมาเป็นระยะด้วยนะคะแน่นอนละค่ะว่านอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เราจะไปตามกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากกรณีเกิดเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอนะคะจะชายสัญชาติจีนที่ในรถก็ยังมีอาวุธต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะนอกจากนี้ก็เร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมกับตรวจสอบและขยายผลหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้แล้วนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงกรณีนี้ย้ำนะคะว่าตำรวจพบชาวจีนมีอาวุธแล้วก็วัตถุระเบิดในครอบครองก็ต้องสาวให้ถึงต้นตอแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะเพราะท่านนายกบอกว่าถ้าไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับใครบุคคลไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เร่งขยายผลท่านบอกนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องรีบดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปถึงเรื่องของฟรีวีซ่าอีกแต่ว่าถ้าตอนนี้ขอให้ฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการสอบสวนให้ได้รายละเอียดมากที่สุดก่อนค่ะส่วนทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าห่วงต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาตินี้นะคะแล้วก็เตรียมปรับลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันกรณีที่เจอชาวจีนครอบครองอาวุธด้วยนะคะแล้วก็รอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านด้วยโดยกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับลดเวลาฟรีซ่าลงเหลือ30วันนะคะแล้วก็ข้อกังวลวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเมื่อรวมปัจจัยอื่นก็ต้องตามกันอย่างรอบด้านทีเดียวนะคะส่วนทางด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบทะเบียนราษฎรนะคะหนุ่มจีนที่ซุกอาวุธนี้นะคะซึ่งสั่งการให้นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเร่งรัดตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนราษฎรของบุคคลดังกล่าว2รายอย่างเร่งด่วนเพราะว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนนะคะอยู่ที่อยู่ปัจจุบันคือที่คลองสามวากรุงเทพมีประวัติย้ายมาอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่วนนายถึงเจ้าหูนะคะมีบัตรประชาชนสีฟ้า
บุคคลสัญชาติไทยแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันคือเขตบางแคกรุงเทพอันนี้ก็มีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่ม

0: ชื่อที่เขตบางแคด้วยถ้าพบว่ามีการทุจริตเรื่องของทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีให้ดำเนินการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านกรมควบคุมโรคนะคะก็มีการตรวจเข้มนะคะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลัง WHO เตือนไวรัสหันตาบนเรือสำราญพร้อมกับในเรื่องของการย้ำถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดในประเทศไทยแต่ก็มีการยกระดับเรื่องนี้แล้วนะคะโดยทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าไทยเราตอนนี้ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสหันตาแต่ก็ยังสั่งการให้ทุกด่านควบคุมกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะแต่ละด่านเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็เน้นย้ำมาตรการสำคัญการประเมินความเสี่ยงต่างๆแล้วก็สั่งการในการดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่านะคะโดยเฉพาะเรือที่มาจากพื้นที่เสี่ยงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะท่านบอกว่าโรคติดเชื้อไวรัสหันตาเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแทะที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปนะคะแต่พี่น้องประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข้อมูลรายละเอียดนั้นนะคะเราจะไปติดตามในเรื่องนี้กันกับดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศความพร้อมสูงสุดใช้ห้อง BSL3 ตรวจวินิจฉัยหันตาไวรัสอย่างปลอดภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะและช่วงนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะจะได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่แล้วก็ประกาศความพร้อมสูงสุดสำหรับการใช้ห้อง BSL3 ตรวจวินิจฉัยหันตาไวรัสอย่างปลอดภัยรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะเราไปพูดคุยกับทางด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านคะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าเพื่อเป็นความรู้นะคะท่านคะว่าในการรับมือกับโรคหันตาไวรัสนี่นะคะท่านช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ทราบสักนิดได้ไหมคะว่าโรคหันตาไวรัสคืออะไรมีความน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
1: ครับโรคนี้ก็ดังที่เราได้ทราบไปนะครับว่าเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหันตาไวรัสนะครับก็เป็นไวรัสที่เราพบได้ในพวกสัตว์ฟันแทะนะครับโดยเฉพาะหนูนะครับซึ่งสามารถติดต่อสู่คนได้โดยส่วนใหญ่ก็จะจากการที่เราสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของสารเหล่านี้นะครับซึ่งโรคนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงนะครับในบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีระบบทางเดินหายใจนะครับที่มีการติดเชื้อร่วมด้วยนี่ก็มีอัตราการตายที่สูงถึงประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วก็เนื่องจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยบางรายนะครับก็อาจจะมีทั้งปัญหาที่ปอดนะครับบางรายก็มีปัญหาที่ไตด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การติดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อแบบง่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเหมือนไวรัสชนิดอื่นทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เราก็ยังมีทราบว่ามีการติดเชื้อที่ในบนเรือนะครับที่เราได้ทราบกันมานะครับซึ่งก็ยังไม่เข้าในประเทศไทยในส่วนเหล่านี้นะครับซึ่งในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทีมคณะผู้บริหารนะครับก็ได้มีการประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับก็ยกระดับในเรื่องของโรคไวรัสหันตาเนี่ยคือเป็นโรคที่มีความรุนแรงนะครับก็มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคก็จะได้หารือกับในส่วนของกรมต่างๆแล้วก็หน่วยวิชาการในการป้องกันแล้วก็ยกระดับแนวทางในการดูแลประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะท่านอธิบดีคะแล้วในส่วนของช่วยย้ำสักหน่อยได้ไหมคะว่าอาการของโรคที่บอกว่าพบในสัตว์ฟันแทะแล้วก็การติดต่อโดยเฉพาะอย่างเจ้าหนูเนี่ยหรือว่าหนูทีนี้ในส่วนของอาการของโรคการติดต่อการป้องกันหันตาไวรัสนี่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
1: ครับก็อาการเนื่องจากเป็นไวรัสนะครับผู้ติดเชื้อในกลุ่มของฮันตาไวรัสเนี่ยระยะแรกก็จะอาการคล้ายกับไข้หวัดนะครับก็คือไข้สูงปวดศีรษะมีปวดตามกล้ามเนื้อนะครับอ่อนเพลียนะครับคลื่นไส้หรือปวดท้องในบางรายที่มีอาการรุนแรงนะครับก็จะมีภาวะทางทั้งระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบทางไตได้นะครับซึ่งในระบบของทางเดินหายใจก็จะมีไอร่วมด้วยมีเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เจอได้นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับฮันตาไวรัสนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะเนี่ยนะครับแล้วก็มาสู่ที่คนผ่านการสัมผัส นะครับหรือสูดฝุ่นดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนนะครับหรือสารคัดหลั่งของกลุ่มสัตว์เหล่านี้นะครับหรือหนูนะครับอะไรก็ตามสายพันธุ์ที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าแอนดิสไวรัสนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีรายงานการแพร่จากคนสู่คนได้แต่พบได้ค่อนข้างจำกัดนะครับซึ่งก็ยังเจอน้อยอยู่นะครับที่มีการรายงานแล้วก็มักจะเกิดในกรณีที่มีการใกล้ชิดสัมผัสกันเป็นระยะเวลานานนะครับไม่ได้แพร่กระจายได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปนะครับในกรณีนี้เราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะนะครับดูแลความสะอาดบ้านเรือนนะครับเก็บอาหารให้มิดชิดนะครับสวมหน้ากากถุงมือนะครับไม่ต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแนะนำประชาชนครับ
0: ค่ะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรายังไม่พบการระบาดแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับในการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมต่างๆและในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ล่ะคะท่านคะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยเฉพาะห้องแลบห้องตรวจต่างๆเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็ได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยต้องบอกว่ากรมของเราก็ได้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3ที่เราเรียกกันว่า BSL 3เนี่ยครับซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้ออันตรายได้อย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันกรมเราก็มีความพร้อมนะครับในด้านการตรวจไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจของสารพันธุกรรมด้วยของเชื้อนะครับด้วยเทคนิค PCR หรือแม้กระทั่งการตรวจด้วยภูมิคุ้มกันวิทยารวมไปถึงการวิเคราะห์ยืนยันการตรวจปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลซึ่งในส่วนของแลบนะครับที่เป็นภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่สามารถที่จะลิงก์กันได้ว่าเชื้อตัวนี้เป็นยังไงนะครับเข้ามาอยู่ที่ไหนมีการกลายพันธุ์หรือไม่นะครับมีการตรวจด้วยวิธีอะไรยังไงบ้างซึ่งในส่วนนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราเนี่ยก็ได้พัฒนานะครับตอนนี้ก็มีภาคีเครือข่ายที่สามารถที่จะตรวจแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับหรือส่งตัวของสิ่งส่งตรวจมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราได้ซึ่งสามารถที่จะตรวจได้รวดเร็วแม่นยำแล้วก็รองรับการเฝ้าระวังโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะในส่วนของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญต่างๆในส่วนของเครื่องมือล่ะคะท่านคะความพร้อมตรงนี้เป็นยังไงเพิ่มเติมบ้างคะ
1: ครับในส่วนของห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3หรือ BSL 3เนี่ยนะครับซึ่งมันต้องเป็นมาตรฐานที่รับการควบคุมมีการตรวจสอบทั้งระดับมาตรฐานของสากลเองโดยเฉพาะจะเป็นระบบของวิศวกรรมความปลอดภัยและก็การปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับซ
0: ึ่
1: งห้องของเราก็จะมีตั้งแต่เนกาทีฟเทสเชอร์นะครับมีแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับที่สำคัญก็คือบุคลากรเราเนี่ยมีความพร้อมเพราะผ่านการเทรนนะครับการฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของbiological safety นะครับก็มีการฝึกนะครับแล้วก็มีการทดสอบระบบต่างๆเหล่านี้อยู่สม่ำเสมอนะครับที่สำคัญอีกตัวนึงที่เราต้องได้มาตรฐานของระดับนานาชาติก็คือบุคลากรเราต้องผ่านทั้งในส่วนของ bio safety แล้วก็ bio security นะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยสมรรถนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องมีความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะต้องตรวจในกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเราก็ไม่เป็นปัญหาในเรื่องของบุคลากรในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าประกาศความพร้อมสูงสุดในการใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3นะคะสำหรับตรวจวินิจฉัยอันตราไวรัสอย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนกันเพิ่มเติมด้วยท่านอธิบดีครับพูดถึงห้องปฏิบัติการในส่วนของถ้าจะต้องตรวจวินิจฉัยโดยทั่วไปโรคอุบัติใหม่หรือว่าในส่วนของการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยนะคะต้องส่งมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพหรือว่าเรามีศูนย์ของเราอยู่ในพื้นที่ต่างๆอันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ครับในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเราก็มีทั้งหมดอยู่15ศูนย์กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็จะมีประสิทธิภาพนะครับขั้นสูงที่จะสามารถที่จะตรวจนะครับเรื่องของการติดเชื้อได้นอกจากนั้นก็โรงพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ๆนะครับเขาก็สามารถตรวจเบื้องต้นได้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะส่งมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมไปถึงในเรื่องของโรงพยาบาลมหาลัยด้วยเช่นเดียวกันครับก็จะมีศักยภาพในการตรวจเหล่านั้นถ้าเกิดเขาติดปัญหาในเรื่องของการส่งตรวจก็จะส่งปรึกษามาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
0: ค่ะนะคะก็สบายใจได้นะคะเมื่อฟังผู้ชมที่ติดตามอยู่ในส่วนของการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามีศูนย์ที่กระจายที่จะในการตรวจห้องปฏิบัติการต่างๆด้วย ท่านอธิบดีคะในส่วนของช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดค่ะทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งฝนหลายอย่างนะคะนอกจากที่ระวังเรื่องของฮันตาไวรัสแล้วนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาตามฤดูกาลด้วยนะคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนผ่านช่วงนี้บ้างคะท่านคะ
1: ก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับที่สำคัญก็ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับซึ่งที่สำคัญเลยต้องตระหนักและก็ดูแลสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอในกรณีของโรคฮันตาไวรัสเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดภายในบ้านนะครับบริเวณโดยรอบนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดมีพวกสัตว์พันธุ์แทะนะครับรวมถึงการที่เราจะต้องทำความสะอาดบ้านเหล่านี้นะครับก็ต้องมีการทำอย่างถูกวิธีนะครับมีการใส่แมสนะครับมีการที่ล้างมือนะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากหน่วยงานราชการแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งถ้าหากมีอาการนะครับไข้หรือมีอาการผิดปกตินะครับหลังจากมีการสัมผัสนะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือสารคัดหลั่งของสัตว์พันธุ์แท้นี้ก็สามารถที่จะเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ได้นะครับแจ้งรายละเอียดได้นะครับซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็พร้อมสนับสนุนนะครับในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยการเฝ้าระวังรวมถึงเรื่องของการให้ความรอบรู้สุขภาพกับประชาชนด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ท่านคะอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในการดูแลสุขภาพในการที่จะเตรียมความพร้อมต่างๆคือเราเห็นนะคะว่าเราเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะจากหน้าร้อนจะมาหน้าฝนแล้วก็มีโรคอุบัติใหม่ที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่ายังไม่มีการระบาดในประเทศไทยท่านอยากจะฝากอะไรอีกเพิ่มเติมบ้างคะในส่วนของการเตรียมรับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมหรือว่าไม่ต้องตื่นตระหนกแต่เราตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมตรงนี้นะคะท่านคะ
1: ครับจริงๆเราผ่านนะครับวิกฤตการณ์นะครับมาค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่โควิดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่มีการระบาดนะครับไข้หวัดใหญ่นะครับในบางฤดูกาลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้เรียนรู้ในส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังสิ่งที่สำคัญก็คือเราอย่าตื่นตระหนกนะครับเราก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของเรานะครับให้อย่างดีโดยเฉพาะการที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับพอหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกนะครับล้างมือสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะครับไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะก้าวทันกับการติดเชื้อต่างๆได้หรือมีการระบาดต่างๆได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงถ้าเกิดมีอาการผิดปกตินะครับเช่นมีไข้นะครับหรือเหนื่อยนะครับหรือมีคนที่อยู่ข้างบ้านหรือคนที่เรารู้จักนะครับในพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับที่มีอาการเข้าได้กับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลปรึกษากับแพทย์เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วได้นะครับ
0: ค่ะเป็นข้อมูลแล้วก็การเตรียมพร้อมรับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โรคฮันตาไวรัสด้วยนะคะวันนี้รายการรู้ทันสารพันภัยต้องขอขอบพระคุณดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้เกียรติพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดข้อมูลนะคะอย่างเต็มเลยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลกันด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนี่คือในเรื่องราวที่เราได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสฮันตาที่ถึงแม้จะยังไม่ระบาดในประเทศไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการยกระดับความพร้อมสูงสุดในการรับมือนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะ
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันราคาทองคำนั้นมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงอาจทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดมิจฉาชีพและการชิงทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบายในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงขอเตือนภัยถึงมิจฉาชีพที่อาจมากับราคาทองที่กำลังมีราคาพุ่งสูงเนื่องด้วยสถานการณ์ราคาทองคำที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ผู้ที่มีทองคำอยู่ในมืออยากนำทองออกมาขายหรือบางรายอยากนำเงินไปลงทุนเพื่อเก่งกำไรจึงขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสในจังหวะนี้สร้างกลลวงหลอกประชาชนให้หลงเชื่อโดยอาจมีวิธีรูปแบบในการหลอกลวงเช่นขายทองปลอมร้านค้าออนไลน์บางแห่งมักจะนำทองปลอมมาขายไม่ว่าจะเป็นทองสอดไส้หรือทองโคลนนิ่งซึ่งมิจฉาชีพจะหาสารพัดวิธีทำทองคำปลอมให้มีความใกล้เคียงกับทองจริงมากที่สุดดังนั้นควรเลือกร้านทองที่มีสถานที่ตั้งชัดเจนหรือเลือกร้านค้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมทองคำเพื่อลดโอกาสการถูกหลอกขายทองปลอมการหลอกชวนลงทุนออมทองมิจฉาชีพจะประกาศเชิญชวนให้ลงทุนออมทองทางออนไลน์อ้างว่าสามารถออมเป็นรายวันหรือรายเดือนใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ผลตอบแทนสูงสุดท้ายเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะหนีหายไปไม่ส่งมอบทองที่ลงทุนให้แต่อย่างใดดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือให้ดีก่อนทุกครั้งและอีกข้อควรระวังคือการลักทรัพย์หรือการวิ่งราวทรัพย์การสวมใส่ทองซึ่งเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงจะยิ่งดึงดูดให้โจรก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์หรือฉกฉวยเอาทองของเราไปได้ดังนั้นหากจำเป็นต้องสวมใส่ทองไปในสถานที่ต่างๆควรเพิ่มความระมัดระวังในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้พบปอแสอาชญากรรมยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เจ๊ดูดิคลิปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองคลิปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
8: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
9: คุณผู้ฟังผู้ชมคะและช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยของเราสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้นเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็รับมือต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เราได้อยู่กันด้วยความปลอดภัยนะคะเราไปทำความรู้จักกับหน่วยงานนี้กันให้มากขึ้นนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนาวาเอกสนิทวงศ์วงสนิทผู้อำนวยการกองสารนิเทศสำนักนโยบายและแผนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนนะคะที่จะได้พูดคุยกันนะคะท่านคะก่อนอื่นให้ช่วยอธิบายว่าสอนชนคือหน่วยงานอะไรค่ะให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันมากขึ้นสอนชนเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรปัจจุบันนี้มีบทบาทหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างไรบ้างค่ะ
10: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำชื่อเต็มกันก่อนนะครับตัวอักษรสลชลเราอ่านว่าสอนชนครับย่อมาจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยครับจุดเริ่มต้นของสอนชนนั้นก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเมื่อวันที่9มีนาคม2562ครับสาเหตุสำคัญที่ต้องก่อตั้งขึ้นมาก็เพราะว่าภัยคุกคามทางทะเลหรือเหตุการณ์ทางทะเลในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นการจัดการปัญหาซึ่งไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังได้อีกต่อไปดังนั้นหัวใจสำคัญในการทำงานของสอนชนคือการบูรณาการครับโดยผนึกกำลังจากหน่วยงานหลักทางทะเลได้แก่กองทัพเรือกรมเจ้าท่ากรมประมงกรมศุลกากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกองบังคับการตำรวจน้ำและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำให้เรามีทั้งกำลังพลเรือยุทโธปกรณ์และกฎหมายที่ครอบคลุมทางทะเลในทุกมิติครับสำหรับบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบันสอนชนมีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการวางแผนอำนวยการและสั่งการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในทะเลปัจจุบันความรับผิดชอบของสอนชนเราครอบคลุมเหตุการณ์ทางทะเลถึง9ประเภทครับเพื่อเผชิญเหตุและระงับภัยต่างๆนะครับที่จากเหตุการณ์ทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีซึ่งได้แก่1ครับการก่อการร้ายในทะเล2การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือในทะเล3การนำของเข้าส่งของออกนำผ่านราชอาณาจักรทางทะเลโดยผิดกฎหมาย4การทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย5การค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและการลักลอบเข้าเมืองทางทะเล6ครับการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง7อุบัติภัยทางทะเล8การทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลและ9ครับเหตุการณ์อื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยสรุปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการช่วยเหลือประชาชนและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลสอนชนพร้อมที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องทะเลไทยและระงับยับยั้งทุกภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
9: ค่ะวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะผู้ฟังผู้ชมค่ะว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงแล้วก็รักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเรานะคะท่านคะแล้วก็ในส่วนของสอนชนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางทะเลอย่างไรบ้างคะ
10: ครับสำหรับประเด็นเรื่องภัยพิบัติทางทะเลครับไม่ว่าจะเป็นพายุคลื่นลมแรงคราบน้ำมันรั่วไหลหรืออุบัติเหตุเรือจมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับสอนชนยึดหลักการทำงานเชิงรุกพร้อมก่อนเกิดเหตุเสมอเราไม่ได้มีแค่กำลังพลและเครื่องมือแต่เราใช้ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางทะเลตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุเราพร้อมประสานงานระงับเหตุทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกคนครับคำถามสำคัญคือถ้า เกิดเหตุขึ้นจริงเราจะจัดงานอย่างไรจุดเด่นของสอนชวนคือการทำงานแบบซิงเกิลคอมมานด์ทันทีที่มีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรือล่มน้ำมันรั่วหรืออุบัติเหตุทางทะเลขนาดใหญ่เราสามารถระดมสรรพกำลังจาก7หน่วยงานหลักที่กล่าวมามาทำงานประสานกันได้ทันทีครับทำให้ไม่มีช่องว่างในการทำงานไม่ต้องรอการสั่งการที่ซับซ้อนเรามีทั้งเรือที่ทนทานต่อคลื่นลมแรงอากาศยานค้นหาและกู้ภัยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางทะเลนอกจากเครื่องมือแล้วเรายังเน้นเรื่องของการฝึกซ้อมครับเรามีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำทุกปีร่วมกับหน่วยงานหลักเครือข่ายภาคประชาชนและอาสาสมัครในพื้นที่ครับเพราะเมื่อเกิดเหตุวิกฤตความเข้าใจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะช่วยให้การกู้ชีพและกู้ภัยทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุดครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการกิจกรรมทางทะเลมั่นใจว่าทะเลไทยภายใต้การดูแลของสอนชนมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเรามองว่าผลประโยชน์ของชาติไม่ได้หมายถึงแค่เศรษฐกิจแต่หมายถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนครับ
9: ค่ะและท่านคะอยากทราบถึงที่มาแล้วก็ความหมายของสโลแกนของสอนชนพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงว่ามีสะท้อนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอย่างไรบ้างคะ
10: สำหรับสโลแกนนะครับพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับเราครับไม่ใช่แค่การเข้าเวรยามแต่มันคือคำมั่นสัญญาว่าความปลอดภัยในทะเลที่สอนชนรับผิดชอบจะไม่มีช่องว่างแม้แต่วินาทีเดียวครับเพราะภัยคุกคามหรืออุบัติเหตุทางทะเลไม่เคยเลือกเวลาเกิดไม่ว่าจะเป็นช่วงดึกสงัดหรือในช่วงเทศกาลที่ทุกคนกำลังพักผ่อนเจ้าหน้าที่ของสอนชนและหน่วยงานบูรณาการทั้ง7หน่วยยังคงทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาและพร้อมเข้าระงับเหตุทันทีครับเบื้องหลังความพร้อมนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีเฝ้าตรวจทางทะเลที่ทันสมัยเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเรือและประเมินความเสี่ยงในทุกพื้นที่ตลอดเวลาครับจุดแข็งของเราคือการผนึกกำลังจาก7หน่วยงานหลักทั้งเรือตรวจการอากาศยานและหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมจะสนธิกำลังทันทีภายใต้การสั่งการที่เบ็ดเสร็จและรวดเร็วในระบบซิงเกิลคอมมานด์ทันทีที่ได้รับเหตุทีมปฏิบัติการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดจะถูกส่งออกไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการกู้ภัยเร่งด่วนหรือการระงับเหตุผิดกฎหมายต่างๆโดยไม่ต้องรอเวลาครับพอเราถือว่าทุกวินาทีในทะเลมีความหมายต่อชีวิตและผลประโยชน์ของชาติครับหากท่านพบเหตุผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในทะเลติดต่อเราได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงครับสอนชนพร้อมบูรณาการทุกศักยภาพเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกสถานการณ์ครับ
9: วันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะท่านนาวาเอกสนิทวงศ์วงศ์สนิทผู้อำนวยการกองสารนิเทศสำนักนโยบายและแผนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนค่ะ
10: ครับ
9: คุณผู้ฟังผู้ชมคะแน่นอนล่ะค่ะว่าสอนชนพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าทุกชีวิตคือภารกิจที่ต้องเร่งช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้แล้วสอนชนก็ยังมีการฝึกปัญหาที่บังคับการนะคะมีการฝึกปัญหาที่บังคับการหรือว่า CPX ภายใต้โครงการฝึกปฏิบัติการร่วมสอนชนประจำปี2569ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการยกระดับกิจความสามารถกำลังพลด้านการบัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการฝึกมุ่งทดสอบกระบวนการอำนวยการและบัญชาการเหตุการณ์ตามแผนเผชิญเหตุของสอนชนรวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยนะคะรูปแบบการฝึกก็มีทั้ง2ช่วงช่วงแรกนะคะเน้นการจำลองสถานการณ์วิกฤตทางทะเลในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายทางทะเลโจรสลัดประมงผิดกฎหมายและคราบน้ำมันรั่วไหลนะคะช่วงที่2ก็เป็นการฝึกร่วมกับกองทัพเรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติการร่วมในระดับชาติด้วยค่ะจะเห็นนะคะว่าสอนชนนั้นนะคะมีปฏิบัติการตลอดเลยนะคะผนึกกำลังกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะตรวจเข้มนะคะในเรื่องของภารกิจทางทะเล ปราบปรามการกระทำความผิดควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ฟังเองย้ำนะคะพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายผู้ประสบภัยทางทะเลแจ้งสอนชนค่ะ1465 1465 1465หรือ02-888-1465นะคะ02-888-1465นะคะเรียกว่าจำกันได้ง่ายๆเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันนี้นะคะคดีที่แจ้งเข้ามายังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษและการข่มขู่ทางโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ทั้งความโลภและความกลัวในการหลอกลวงประชาชนจนมียอดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีความห่วงใยประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ดังนี้ค่ะประชาชนนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok ShopLazada และ Shopee ซึ่งเป็นระบบที่แพลตฟอร์มจะรับเงินจากผู้ซื้อไว้ชั่วคราวและจะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อหากเกิดปัญหาเช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าปลอมหรือไม่ตรงปกผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มได้โดยแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและระงับการโอนเงินให้ผู้ขายโดยเฉพาะการซื้อผ่าน TikTok ควรซื้อผ่านการปักตะกร้าเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการตกลงซื้อขายนอกระบบหรือโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Facebook Instagram และ X หรือ Twitter เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงมากที่สุดเพราะไม่มีกระเป๋าเงินกลางไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบร้านค้าให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่มีหลักฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: เรามาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านบางลำพูนะคะซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการธุรกิจขายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆท่านก็ไปกำกับนะคะดูแลการขายสินค้าให้เป็นไปอย่างเรียกว่าเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดเทอมแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงแล้วก็ขายในลักษณะขายพ่วงซึ่งท่านเองก็ นะคะชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าด้วยฝากให้ทุกฝ่ายไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดตอนนี้อยู่ภายใต้การติดตามดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็พร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีด้วยค่ะพูดถึงหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้ติดตามกันตลอดในส่วนของสคบแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเพราะว่าท่านดูแลหน่วยงานสคบนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานท่านก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกหลังจากลงไปตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ได้มีการออกคำสั่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะแล้วก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องในลักษณะปูพรมผลการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ตรงปกหลายพื้นที่ก็มีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณีนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่าในส่วนของประเด็นที่สังคมต้องก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็บอกว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากว่ากรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNAของปลาตามมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็จากการรายงานก็มีพบว่าเอ๊ะมีโรงงานต้องสงสัยมากกว่า1แห่งพอพิจารณาจากลักษณะกายภาพของสินค้าก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าจำเป็นต้องรอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบในลักษณะปูพรมไม่ใช่การสุ่มตัวอย่างเพื่อกับจะได้ข้อที่จริงนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตร่วมกันขจัดความผิดพลาดเหล่านี้ให้หมดไปนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้จากกรณีแมวที่ถูกทอดทิ้งจำนวน25ตัวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอย20เพชรเกษม81น้องแขมกรุงเทพที่มีข่าวไปนะคะทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือว่า TSPCA ติดตามแมว25ตัวที่ขาดผู้ดูแลแล้วก็ชูโมเดลแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเรื่องนี้ดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือว่า TSPCA พร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปิดเผยนะคะว่ากรณีการทอดทิ้งสัตว์เพราะว่าเจ้าของถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นตอนนี้พบมากขึ้นนะคะสมาคมก็เข้าไปช่วยเหลือหลายกรณีอย่างเช่นสุนัขถูกทำร้ายทรมานเจ้าของต้องคดียาเสพติดกรณีแมว25ตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านก็ได้ขอบคุณนายก TSPCA และกรรมการบริหารที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุน 10,000 บาทให้กับผู้มีเมตตานะคะรับแมวไปเลี้ยงดูต่อเรียกว่าเป็นความเมตตาแล้วก็เสียสละอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือว่า TSPCA จะประสานอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อตรวจสุขภาพแล้วก็ทำหมันแมวทั้งหมดพร้อมกับดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่นานนี้นะคะเดือนหน้าสัก 26-27 มิถุนายนนี้สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยหรือว่า TSPCA จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายครั้งที่14ก็จะมีการเชิญองค์กรหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือคาดว่าประมาณ50องค์กรเครือข่ายแล้วก็ประชาชนผู้รักสัตว์เพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบการทำงานร่วมกันนะคะที่จะช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเนื่องจากเจ้าของมีเหตุจำเป็นต่างๆด้วยแล้วท่านก็ยังได้ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารแมวนะคะใส่แมวเพื่อดูแลน้องแมวนะคะทั้ง25ตัวพร้อมกับให้คำปรึกษาด้วยนะคะหลากหลายท่านและท่านก็ยังย้ำว่าสัตว์ไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจมีความรู้สึกรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดเจ็บป่วยทุกทรมานมนุษย์ควรมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลให้สัตว์เหล่านี้อยู่ได้อย่างปลอดภัยด้วยการจัดสวัสดิภาพที่ดีแล้วเจ้าของสัตว์ต้องมีความพร้อมและรับผิดชอบต่อสัตว์ตัวเองด้วยนะคะสังคมจึงจะเกิดดุลยภาพที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยวันนี้นะคะเมื่อฟังผู้ชมคะช่วงนี้ฟ้าฝนยังตกอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังกันในการเดินทางไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้ท่านจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะน้อยพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศประชาชนให้ความสนใจล้นหลามทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาท
9: นายปูนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพื้นที่อำเภอกระปงพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้าทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อกระจายผลไม้แก้ปัญหาล้นตลาดและประคองราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องจนถึงปลายฤดูกาลผลไม้
10: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัด ไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงาขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นผลผลิตมังคุดทิพย์พังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยรัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบ
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ14จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมกันพร้อมระบุว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางรัฐสภารัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่9มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังปัญหาและผลักดันนโยบายสำคัญสู่พื้นที่นอกจากนี้ยังชื่นชมจังหวัดนราธิวาสที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าฮาลาบาลาและป่าพรุบาเจาะป่าพรุโต๊ะแดงซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญของภาคใต้พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้านนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ที่พระราชทานชื่อนราธิวาสเมื่อปี2458โดยรายได้จากการจัดงานกาชาดจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดวภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะครับดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ครับ10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณทางสวท.ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่รับสัญญาณในการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายเลยมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมด้วยเพลงพอๆเช่นเคยนะครับที่จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังเหมือนกับข่าวเลยนะครับเพลงไหนฮิตเพลงไหนเพราะนะครับที่อยากจะนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังแน่นอนในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับวันเสาร์พบกับพี่ต้อมถิติมาอินกรรมและวันอาทิตย์พบกับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรแบบนี้นะครับสำหรับอาสาพาเที่ยววันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวสารมากมายเลยที่จะมาแจ้งคุณผู้ฟังเนี่ยให้รับฟังอย่างหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังติดตามอยู่กับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเดี๋ยวจะมีมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรวมถึงสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับเปิดเทอมนะอาทิตย์หน้าหลายโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะมีเปิดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่18พฤษภาคม2569ซึ่งความคาดการณ์ว่าจะเป็นฤดูฝนเนี่ยก็มีมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะในกรณีที่อาจจะมีการเกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็ตอนช่วงนี้นี่ครับก็มีอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับในข่าวสารวันนี้กับอาสาพาเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังครับรอติดตามกันได้เลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีอยู่ในกระเป๋าอย่างครบถ้วนแล้วก็อย่างเตรียมพร้อมเลยนั่นก็คือในเรื่องของเงินในกระเป๋านั่นเองนะครับจะบอกว่านะครับสำหรับใครๆที่กำลังรอในส่วนของเงินจากทางรัฐบาลที่จะมาช่วยเยียวยาในเรื่องของค่าครองชีพในวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับต้องบอกว่ารัฐบาลก็มีแคมเปญพิเศษนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละนะครับคนเราจะได้ไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและก็สามารถไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นก็จะมีการแบ่งโครงการด้วยกันเป็น2โครงการนะครับซึ่งทั้ง2โครงการนี่แหละนะครับจะอยู่ในส่วนของไทยช่วยไทย plus อย่างแรกนะครับนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือในส่วนของผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็มีจำนวนกว่าตอนนี้เนี่ย13,200,000 คนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาจากทางรัฐบาลนะครับยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ย13,000,000กับอีก200,000 คนที่ว่าเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่เพื่ออะไรเพื่อว่าจะต้องเหมือนเป็นการรีเช็คอีกครั้งนะครับเป็นรีเซ็ตระบบใหม่เลยก็ว่าได้สำหรับผู้ที่เปราะบางจริงๆและจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจริงๆนะครับจาก13,200,000 คนเนี่ยก็จะมีบางคนที่พอรายได้เกินเกณฑ์ไปแล้วก็จะมีโอกาสที่จะต้องหลุดจากสิทธินี้แต่สำหรับใครที่รายได้ไม่ถึงรัฐพร้อมเยียวยาต่อรัฐพร้อมสนับสนุนต่อในทุกๆเดือนต่อไปนะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในไทยช่วยไทย plus นะครับนั่นก็คือคนละครึ่งพาสนั่นเองจะเป็นคนละครึ่งพาสเฟสใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าสิทธิ์ในครั้งนี้จะมากกว่าเดิมนะเพราะว่าปกติเราจะได้50-50คือรัฐบาลเนี่ยออกให้ 50% ส่วนอีกครึ่งนึง 50% เนี่ยจะเป็นประชาชนออกเองแต่ว่าครั้งนี้ครั้งใหม่ครับรัฐบาลจะมีการเพิ่มวงเงินให้นะครับนั่นก็คือรัฐบาลจะออกให้ 60% ส่วนประชาชนเนี่ยจ่ายเพียง40% เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งในส่วนของโครงการนี้นะ4เดือนนะครับจะใช้ได้เดือนละ 1,000 บาทรวมกันทั้งหมด 4,000 บาทซึ่งถ้ารายละเอียดเบื้องต้นนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนอีก1ครั้งถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม่หมดในเดือนแรกสามารถทบไปใช้ในเดือนหลังได้นะครับแล้วก็จะมีการทบไปจนกว่าจะจบสิ้นสุดโครงการนี้อันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวรอรัฐบาลออกมาชี้ชัดอีกหนึ่งครั้งว่าจะมีรายละเอียดเบื้องลึกอย่างไรกำหนดเกณฑ์อายุเท่าไหร่รายได้มีการกำหนดไหมหรือว่าระยะเวลาในการใช้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ล่าสุดนะครับมีการอัปเดตจากทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับ25 พฤษภาคม 2569นั่นก็คือช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็จะเริ่มใช้ได้จริงนะครับคาดว่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนต้องรอติดตามสำหรับโครงการนี้นะครับหลายๆคนก็รอติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทั้งบัตรคนจนคนละครึ่ง plus หรือว่าที่เรียกกันว่าไทยช่วยไทย plus ในรูปแบบใหม่นี้นะครับก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรความคืบหน้าแน่นอนอาทิตย์หน้าน่าจะมีความชัดเจนที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้อาจจะมีการเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการใช้งบประมาณต่างๆมาบริหารจัดการในส่วนนี้แล้วก็เป็นการชี้แจงออกมานะครับว่าคุณสมบัติจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้าจะมีผลมีคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะครับมาอัปเดตในเรื่องของการสนับสนุนจากทางรัฐบาลรวมถึงสภาพอากาศนะใครที่เตรียมตัวที่จะเดินทางไปโรงเรียนนะครับพาลูกๆหลานๆหรือว่าน้องๆหนูๆเนี่ยที่อยากจะเปิดเทอมไปเจอเพื่อนๆแล้วนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะแต่ที่สำคัญนะครับในช่วงของวันที่10นั่นก็คือวันนี้เนี่ยหลังวันที่10เป็นต้นไปนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับที่จะเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการตอนนี้นะครับทางคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการระบุว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนครับโดยตอนนี้นะครับขณะนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์แล้ว2ใน3นั่นก็คือในเรื่องของมีลมใต้พัดมาอย่างต่อเนื่องและอย่างที่2คืออากาศเริ่มแปรปรวนจากการยกตัวของความชื้นคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนได้อย่างเป็นทางการเนี่ยคือหลังวันนี้เป็นต้นไปหลังวันที่10นะครับถ้าหากว่ามีฝนสะสมครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ60ของประเทศนะครับพร้อมเตือนประชาชนระวังฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับส่วนเปิดเทอมใกล้เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือในช่วงของวันที่18พฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้าแล้วนะครับสำหรับเปิดเทอมน้องๆหนูๆก็เตรียมความพร้อมรัฐบาลก็เร่งยกระดับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนนะครับซึ่งคุณลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเผยว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่โดยทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะมีการทำ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานในวันที่15พฤษภาคมนั่นก็คือวันศุกร์นี้นะครับจะมีการทำ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานเพื่อวางระบบความปลอดภัยของนักเรียนแบบควิกวินพร้อมมาตรการลดภาระผู้ปกครองมากมายนะสำหรับกระทรวงศึกษาธิการที่นำเสนอไปก็คือ Back to School 2026และก็ลดราคาสินค้าสูงสุด 86% และก็ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนทุกระดับชั้นด้วยเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าการต้อนรับเปิดเทอมการรับมือกับเปิดเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับผู้ใดที่จะเปิดเทอมแล้วนะยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ธนาคารออมสินครับมีการปล่อยสินเชื่อรับเปิดเทอมครับดอกเบี้ยต่ำ 0.6% ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับมีการเปิดตัวมาตรการสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมวงเงินอยู่ที่ 1,000 ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดภาคเรียนและก็ป้องกันหนี้นอกระบบโดยให้กู้สูงสุดรายละ 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.6% ต่อเดือนครับผ่อนชำระนาน1ปีเฉลี่ยเพียง894บาทผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินหรือว่าติดต่อได้ที่ธนาคารนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวสารนะต้อนรับเปิดเทอมท่องเที่ยวด้วยกลับไปเรียนด้วยนะครับน้องๆหนูๆ นะครับในช่วงของการเปิดเทอมที่จะถึงแล้วนะครับดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะเพราะว่าอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยหลายๆที่ก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วรถก็น่าจะมีการขับมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการติดขัดบ้างนะครับยังไงก็ต้องเช็คดูดีๆเผื่อเวลาให้ดีนะครับจะได้ไม่เป็นภาระสำหรับตัวเราเองด้วยและก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าจะเดินทางไปทำงานก็แล้วแต่นะครับจะต้องเคารพกฎจราจรและก็เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของอาสาพาเที่ยวในวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: โอ๊ยใครมาเผาอะไรแถวนี้ทั้งควันทั้งฝุ่นเต็มไปหมด ก็หมู่บ้านเรานี่แหละโอ้ยเขาพากันเผาขยะต้อสั่งฟางข้าวเช้าก็เผาเย็นก็เผาอีกไหนจะเด็กวัยรุ่นขับรถแข่งกันทั้งวันเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
5: นั่นน่ะสิเอางี้เราต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ล่ะ
4: อย่าปล่อยให้ฝุ่นทำลายชีวิตมาร่วมกันคิดลดมลพิษกันเถอะครับ
0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมะกะพากันจับจ่ายซื้อของฝากที่ตลาดกากิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
10: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ทางนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายครั้งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรวมถึงในเมืองซักซากิเยจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอย่างน้อย15รายด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเพื่อตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ใช้อาคารในเมืองซักซากิเยเพื่อปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดหลายลำของกลุ่มดังกล่าวบินเข้ามาในดินแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลให้ทหารกองหนุนได้รับบาดเจ็บ3นายทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเมื่อ3สัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่สามารถจับยั้งการปะทะบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนที่เกิดขึ้นทุกวันได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

แล้วก็มันก็ยังคงระบาดอยู่ทุกพื้นที่ของทั่วประเทศเลยมีหนำซ้ำยังมีการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ส.ส.ร่วมมือกับเครือข่ายทั่วประเทศเลยค่ะสร้างความรู้ให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะผ่านการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเลยผลักดันเนื้อหาทั้งชุดเรียนรู้ทั้งเรื่องของข้อมูลการเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยนะคะช่วยกันหมดนะส่วนทางด้านคุณพัชรพันธ์ประจวบลาบนะคะท่านเลขาธิการเนี่ยท่านก็บอกว่าได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยาวชนเช่นสโมสรนิสิตศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเฝ้าระวังนะคะกลุ่มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแหละนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านจะมาเข้าสายรายการพูดคุยกับเรานะคะก็แน่นอนว่ามันมีการเฝ้าระวังยังไงนะคะแบ่งเป็นทั้งในเรื่องของใช้ข้อกฎหมายสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของทำโปรโมชั่นทุกสิ่งอย่างบังคับใช้กฎหมาย

0: ช่องทางที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบไม่เปิดเผยตัวตนแล้วก็ตามด้วย Instagram นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกระหว่างบุคคลที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าด้านการส่งเสริมการขายเนี่ยมันถูกปลอมแปลงให้ข้อมูลเชิงบวกไปแปลงไงแปลงสารนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าคู่ขนานไปเพื่อหลบหลีกหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนว่าให้ความรู้แหละแต่ขายมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวนี้เขาใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซอ่ะนะคะที่ในเรื่องของการจัดทํานะคะแล้วคุณรู้มั้ยไอ้พวกนี้เนี่ยส่งภายใน180นาทีนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการวิงวอนไปยังท่านอนุทินชาญวีรกูลเหมือนกันนะคะที่จะท่านก็ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะมอบหมายให้ทางสคบเนี่ยช่วยหน่อยแล้วก็รวมถึงบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงดีอีหรือว่าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบีบบังคับให้ใช้กฎหมายในเรื่องของการช่องทางจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังต้องบอกว่าทางแพทย์หญิงนะคะที่ปรึกษากรมการแพทย์เองเนี่ยท่านก็บอกว่าประเด็นเรื่องของการรณรงค์หัวข้อบุหรี่ไฟฟ้าแฮ็กสมองเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าจากการแพทย์เนี่ยพบว่าสมองของเด็กและเยาวชนไม่เกิน18ปีเนี่ยยังพัฒนาการแล้วก็เติบโตไม่เต็มที่ซึ่งการได้รับสารนิโคตินอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้โครงสร้างหรือว่าเนื้อเยื่อสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสมองที่มีส่วนในการจัดเขาเรียกว่าจัดการกับอารมณ์สติอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆหรือว่าความรู้สึกนึกคิดมันจะเกิดภาวะแบบควบคุมอารมณ์ยากสูญเสียความจำนะคะในเรื่องของภาวะที่ได้รับความสุขชั่วคราวจากสารนิโคตินเนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแต่ว่าต้องแน่นอนล่ะว่าเรื่องของการที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของกลยุทธ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในปี2569เนี้ยเราจะทำยังไงไม่ให้เข้าถึงเด็กเยาวชนง่ายได้ง่ายขึ้นทุกปีแล้วทำให้ตัวเลขมันน้อยลงนะคะดิฉันวันนี้ก็ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณพัชรพันธ์ประจวบลาบเลขาธิการสภาสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมันมีมาอย่างนานแล้วก็ต่อเนื่องเนาะแล้วก็ไม่หายสักทีรณรงค์ก็ยากเนาะแต่ว่าก็เห็นการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะต้องถามก่อนว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่กลับเข้าถึงเด็กและเยาวชนง่ายทุกปีเลยคะ
1: ครับจริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องไม่ใหม่มากแล้วในสังคมไทยนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงบุหรี่ไฟฟ้าก็น่าจะเราพบเจอการระบาดครั้งแรกๆเลยเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปีสัก2557-2558นะครับอันนั้นก็เป็นการระบาดครั้งแรกๆที่เราได้พบเจอแต่ว่าไม่ได้ระบาดในเด็กนะครับในบุหรี่ไฟฟ้ายุคนั้นเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่อาจจะมีสัดหน่อยในการใช้เพราะว่าเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ายุคนั้นเนี่ยก็ราคา 3-4 พันบาทนะครับทีนี้เนี่ยพอมาเป็นยุคนี้เราก็จะเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็มีวิวัฒนาการแล้วก็มีการปรับตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเนี่ยเข้าถึงเขาได้ง่ายอย่างแรกเลยที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือตัวราคาใช่ไหมครับราคาเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายเลยเพราะว่าเราพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราเจอเอาเฉพาะตอนนี้นะเอาข้อมูลปัจจุบันตอนนี้เราเจอว่าราคาถูกที่สุดคือประมาณ29บาทที่เป็นหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไอตัวเครื่องเนี่ยอาจจะแพงหน่อยสัก 2-300 บาทแต่ว่าตัวหัวเนี่ยสามารถซื้อเปลี่ยนได้เครื่องเนี่ยเป็นรียูสใช้ได้เรื่อยๆเลยเปลี่ยนแค่ตัวหัวเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยราคา29บาทสูบได้เป็นอาทิตย์เนี่ยแปลว่าเด็กและเยาวชนก็เข้าถึงได้ง่ายเลยอันที่2คือว่ารูปลักษณ์หรือหน้าตาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยมากขึ้นคือจริงๆเราเป็นวิทยุเนาะเราเลยไม่ได้เห็นภาพถ้าเราเห็นถ้าเราเปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟ้าสัก2ยุค2เจเนอเรชั่นเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างของมันเลยเจนที่1อาจจะอันใหญ่หน่อยโอ้ยอันเกือบเครื่องเกือบเท่า iPhone เลยนะครับหนักต้องเปลี่ยนคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนสำลีมีซื้อน้ำยามาหยดแยกต่างหากแต่พอเป็นบุหรี่ไฟฟ้ายุคนี้เขาก็มีการดั้มสเกลขนาดมันให้เหลือเท่าแฟลชไดร
0: ์
1: ห้อยที่คอได้กลายเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบนร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการ2เจเนอเรชันเราจะเห็นเลยว่าเขาก็พยายามจะพัฒนาเพื่อให้คนใช้งานเขาอะเป็นเด็กและเยาวชนนี่เรายังไม่คุยกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าแปลงร่างอะไรนะเป็นทอยพอตเป็นของใช้ทำลวยหรือของ เป็นของใช้สำหรับเด็กเยาวชนเป็นไมโลเป็นโอวัลตินเขาไม่ได้คอลแลบกั

0: สินค้าเหล่านั้นนะฮะแต่หมายถึงว่ามีการเรียนแบบแล้วก็การละอาดัดแปลงแล้วก็ละเมิดเครื่องหมายการค้าของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไปอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ครับเพราะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเยาวชนเนี่ย
1: เข้าถึง
0: ได้ง่ายเลยถูกต้องครับผม
1: จุดจากจุดเนี้ยค่ะทั้งในเรื่องของเขาต้องบอกว่าคนที่ทำผิดกฎหมายได้เก่งนะในเรื่องของเข้าถึงการตลาดทุกอย่างเลยอ่ะเอมพาธีผู้ใช้แล้วก็ไปถึงเด็กเยาวชนเนี่ยเพราะฉะนั้นสถิติที่ผ่านมาในเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น5เท่ามันสะท้อนอะไรกับสังคมไทยบ้างคะ
0: ก็อันดับแรกเลยคือเราต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตัวบุหรี่การสูบบุหรี่มวนมันลดลงแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันกระดกหัวขึ้น มันสะท้อนอะไรก็คือแบบว่าแม้ว่าเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราทำงานได้ดีมากเราทำให้การรณรงค์การสูบบุหรี่ของคนไทยอ่ะเราลดลงนะครับจริงๆเราต้องชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสสส.ก็ดีกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานสื่อสารต่างๆอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าช่องต่างๆเนี่ยก็มีการรณรงค์ร่วมกันกับเรามันทำให้ค่านิยมของคนในสังคมไทยอ่ะสูบบุหรี่ลดลงอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่พอการกลับเข้ามาของบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าเราพูดง่ายๆก็คือบุหรี่เจนใหม่เนี่ยมันทำให้อติหรือทัศนคติของคนในสังคมอ่ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่บุหรี่เหม็นอ่ะกลายเป็นหอมเหม็นเท่ากับอันตรายพอหอมเท่ากับไม่อันตราย
1: สูตรใหญ่เลย
0: ทัศนคติใช่ทัศนคติคนก็เลยเปลี่ยนไปจากแทนที่ดูว่ามันอันตรายก็กลายเป็นไม่อันตรายเพราะฉะนั้นถามว่ามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นชัดจริงๆแล้วเนี่ยคนก็ไม่ใช่ไม่กลัวน
1: ะ
0: ก็กลัวแหละแต่พออุตสาหกรรมยาสูบตัวรูปลักษณ์บุหรี่ไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะคนไทยก็พยายามจะโอเคไหนๆฉันก็ติดอยู่แล้วฉันก็ขอลองเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าละกันน่าจะปลอดภัยกว่าอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการสะท้อนภาพให้เห็นว่ามายาคติของคนในสังคมก็ยังไม่เท่าทันกับอุตสาหกรรมยาสูบเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับผม
1: ใช่ค่ะนั่นก็แสดงว่าเหมือนตอนนี้เขาก็พอเท่าทันแล้วดัดแปลงรูปลักษณ์แล้วเนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดเขาการที่เขาเข้ามาผ่านช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลอย่างแพร่หลายท
0: ั้
1: งเรื่องการเข้าถึงเนี่ยทราบไหมคะว่าเขาใช้วิธีการหลบเลี่ยงยังไง
0: ครับจริงๆเราทำไว้4 P นะ4 P ก็คือส่วนผสมทางการตลาดเนาะเขาก็จะเรียกผมไม่รู้เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามัน4 P มันจะมี product
1: price
0: taste promotion ใช่ไหมอ่ะ product เผื่อท่านผู้ฟังอาจจะงงเอ้ยคืออะไรกันคุยอะไรกัน product ก็คือตัวสินค้านะครับ price คือราคาจำหน่าย place คือสถานที่จัดจำหน่ายแล้วก็ตัว promotion ก็คือการส่งเสริมการขายผมเอาตัวที่1ก่อนเลยคือ P ตั้งตัว product อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวรูปแบบบุหรี่ไฟฟ้าให้ทันสมัยขึ้นใช่ไหมครับเปลี่ยนจากของที่ใช้งานยากให้เป็นของที่ใช้งานง่ายบุหรี่มวนต้องจุดดูดเสร็จต้องจบถ้าอยากจะดูดต่อก็ต้องเอามวนใหม่ขึ้นมาดูดมาจุดต่อถูกไหมครับแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันคิดจะสูบตอนไหนก็สูบได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว product เขาเนี่ยอำนวยความสะดวกให้คนใช้อยู่แล้วอันนี้ตัว P ตัวที่หนึ่งเนาะ product ตัวสินค้าอำนวยความสะดวกให้คนใช้ง่ายขึ้นอันที่สองคือ price คือราคาครับเราจะเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยราคาแตกต่างกันเมื่อก่อน 3-4 พันบาทบางยี่ห้อขึ้นไปจนถึงหมื่นกว่าบาทยุคนี้เนี่ยราคาดั้มลงมาก็จนถึง20กว่าบาทเริ่มต้น79บาทมีสูบ299ส่งถึงที่ภายใน180นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับอันนี้คือตัวราคาอันที่3ก็คือสถานที่จัดจำหน่ายเมื่อก่อนหน้านี้ขายกันอยู่รอบโรงเรียนเลยใช่ไหมครับเดินออกมาจากโรงเรียนก็เจอเลยพอรัฐบาลที่แล้วนะครับหรือรวมถึงท่านรัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยก็มีมาตรการในการที่จะ enforcement บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังร้านบุหรี่ไฟฟ้ารอบโรงเรียนมันก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปถาวรนะครับมันย้ายขึ้นไปขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์
0: ก็มีการใช้ Facebook Twitter ก็คือ X นะครับแล้วก็ Instagram อะไรเหล่านี้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายแอปพลิเคชัน LINEต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กยิ่งเข้าถึงง่ายเลยใครจะบอกว่าเข้าถึงยากขึ้นเนี่ยในผมเถียงขาดใจเลยนะ เพราะว่าเด็กเขาอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์อยู
1: ่
0: มันง่ายกว่าการไปเดินไปซื้อหน้าโรงเรียนอีกเพราะว่ามันต้องหลบๆซ่อนๆเข้าไปแต่ยุคนี้มันส่งกันภายใน180นาทีภายใน90นาทีได้ของเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานที่จัดจำหน่ายและตัวสุดท้ายครับโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมการขายเราก็จะเห็นเลยว่าเขาก็พยายามจะจัดโปรโมชั่นต่างๆให้มันเหมือนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคปกติเราซื้อของ Shopee Lazada ก็จะมี9เดือน9 11เดือน11ใช่ไหมเพเดย์ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมยาสูบเขาก็จัดมอตโต้แบบเนี้ยการทำการตลาดแบบเนี้ยด้วยเหมือนกัน9เดือน9 11เดือน11แล้วก็เล่นกับช่วงวันเวลาเทศกาลต่างๆที่จะทำให้เกิดการมีการไลฟ์ขายแบบ เหมือนขายแซลมอนเลยตอนนี้ผมขออนุญาตพูดถึงคล้ายๆโคเรียดองใช่ไหมครับมีการจัดโปรโมชั่นแบบมันของกินเลยอะไรอย่างเงี้ยผ่านไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ใช้หน้าจริงด้วยนะครับบางทีอันที่ตกใจที่สุดก็คือว่ามันพ่วงขายพร้อมกับสินค้ากลุ่มผู้ใหญ่ฮะก็เช่นยาปลุกเซ็กเซ็กทอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าขายพ่วงขายกับของที่ผิดกฎหมายอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า 4P เนี่ยมันน่าสนใจมากๆแล้วคนเราก็ไม่ค่อยเท่าทันการตลาดครับผม
1: ใช่ๆซึ่ง 4P เนี่ยเป็นการตลาดที่แบบยุคแบบสมัยเราเรียนเด็กๆเลยเน
0: า
1: ะยุคเก่ามากแต่มันยังใช้ได้
0: ย
1: ัง
0: ใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่
1: ใช่ค่ะนั่นแสดงว่าไอ้ 4P หรือว่าช่องทางนี้แบบเขาใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารของพวกดิจิตอลเนี่ยมันเราเจอช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมายด้วยแบบเนี้ยช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนแล้วรัฐอ่ะควรเข้าไปจัดการกับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้ยังไงคะ
0: จริงๆก็คือต้องคุยกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มครับอันที่หนึ่งก็คือผมเชื่อว่าอย่างเช่น Facebook เนี่ยเขาก็มีมาตรการในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีการหลบเลี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นทีมที่คอยเข้าไปมอนิเตอร์หรือเข้าไปเฝ้าระวังอ่ะต้องทันกับสถานการณ์ผมใช้คำว่าเช่นคำว่า
1: พอร์ตติดอ่ะ
0: พอร์ตอ่ะเวลาเขาขายคำว่าขายพอร์ตอ่ะมันไม่ใช่ศัพท์ที่ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ของ Facebook จะตรวจจับเจอฮะเพราะว่าเราไปบอกเขาว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะนั้น Facebook ก็อาจจะเพิ่มคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าให้แต่พอเป็นคำว่าพอร์ตเนี่ยมันไม่มี POD อย่างเงี้ยครับพอร์ต P พอพานอ่างต่อเต่าหรือเวฟอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นศัพท์เฉพาะของคนที่เขาใช้ในการดูดบุหรี่ไฟฟ้ากันเนี่ยมันทำให้การตรวจตาหรือว่าการตรวจเจอพบเจอสินค้าเหล่านี้มันไม่เจออย่างเช่นยกตัวอย่างให้บริการขายออนไลน์ผมไม่พูดเจ้าละกันนะที่ขายออนไลน์ที่มีชอบมีแฟลชเซลต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ใช้คำว่าพอร์ตเลยแต่เขาใช้คำว่าอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่
1: เป็นภาพลักษณ์เชิงบวก
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้น
1: ไปไกลแล้ว
0: พอใช้คำลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะทำให้การตรวจจับหรือการตรวจเจอเนี่ยยากมากเราเซิร์ชคำว่าอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ในแอปพลิเคชันที่ขายของออนไลน์ได้เลยครับขึ้นเลยครับ
1: เขาก็มีศัพท์แบบที่จะเข้าถึงอะไรเงี้ยเนาะแล
0: ้
1: วเป็นภาพเชิงบวกด้วยมันที่เหมือนที่ในเสวนาการเขาใช้ว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องใช่ครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่คือจริงๆต้องบอกว่าเขาก็พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีเหมือนกันด้วยใช่จริงๆเขาไม่ได้ขายนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ขายด้วยที่เราตรวจเจอคือเขามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าเขาดีและไม่ดีไงคือบอกครับบอกข้อไม่ดีด้วยนะเพื่อที่จะหลบหลีกสายตาจากเจ้าหน้าที่ใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ถ้าใช้อินฟลูเอนเซอร์ดังๆก็แน่นอนห้อยขอบทีเป็นข่าวใหญ่อันตรายโดนแน่นอนก็ใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่นเด็กที่อาจจะดังในจังหวัด ABCD หน่อยในการที่จะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันเป็นกลยุทธ์รายละเอียดที่มันเยอะมากเลยที่เขาพยายามทำอยู่หรือแม้กระทั่ง IG เนี่ยไม่มีช่องทางไหนจัดจำหน่ายนะครับ IG เนี่ยเป็นช่องที่มีบัญชีพูดถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่เน้นไปกับการที่ให้ไปอยู่กับบุคคลที่มีหน้าตาดีหรือที่เราเรียกว่าอะไรฮะ beauty standard อ่ะก็คือมาตรฐานของคนหน้าตาดีแล้วก็เอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปห้อยเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่เห็นโลโก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นรายละเอียดที่เขาพยายามจะทำสื่อสารกัน
1: แ
0: ต่เราเนี่ยเราไม่ค่อยทัน
1: จริงเราเนี่ยต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายที่จะเราเหมือนเดินตามเงาไงเนาะคือแบ
0: บ
1: เดินไล่ตามเงา
0: จริงก็ต้องใช่ครับจริงๆก็ต้องอย่างที่นำเรียนว่าถ้าวันนี้กระทรวง DE หรือสคบกันทำงานจริงๆเขาก็ดำเนินการอยู่นะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทางหน่วยงานของรัฐเราเห็นเขาทำงานขมักขม้นมากซึ่งเราชื่นชมทั้งทาง DE ทั้งทางสคบแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจนะเพราะด้วยตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งที่ไปร่วมบังคับใช้กฎหมายไปร่วมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกับทางตลด้วยทางสคบด้วยเราเห็นว่าการทำงานของเขาเข้มข้นมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะยังรู้ไม่เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งนี่แหละเป็นที่มาว่าทางสถาบันยุวทัศน์กับสสเราก็เลยตั้งทีมมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะส่งต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายต่อใช่ใช่
1: เอื้อให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นเนาะส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายค่ะอยากจะให้ไหนเราพูดเรื่องมันอาจจะไกลตัวแต่ถ้าหากว่าเราพอมันเข้ามาใกล้กับเด็กเยาวชนเนี่ยสถาบันนี้แหละสำคัญสุดคือครอบครัวเนาะคุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตพฤติกรรมลูกหลานยังไงแล้วควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยค่ะควรต้องมีบทบาทกับ เด็กและเยาวชนอย่างนี้ยังไงคะเผื่อให้คำแนะนำหน่อยค่ะ
0: ครับบอกไวๆเลยก็คือว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินนะครับนิโคตินเป็นสารเคมีที่ทำลายสมองเราจึงพัฒนาแคมเปญขึ้นมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองเพราะว่าแฮกเนี่ยน่าจะเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าใจที่สุดแล้วเหมือนคอมพิวเตอร์โดนแฮกนึกออกไหมครับหลักการก็คือว่านิโคตินไปทำให้ระบบสมองเนี่ยมันสูญเสียการควบคุมในระยะยาวแม้ว่าในระยะสั้นอาจจะยังไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าพฤติกรรมต่างๆของเด็กที่ใช้บุหรี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสังเกตลูกหลานเราวันนี้หนึ่งลูกเราที่อาจจะไม่เคยรุนแรงไม่เคยก้าวร้าวเอ๊ะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าก้าวร้าวขึ้นหรือเปล่ามีภาวะอารมณ์ฉุนเฉียวควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกคนกับเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแบบนี้อันดับที่สองคือตัวลูกหอมผิดปกติหรือเปล่าปกติไม่เคยใช้น้ำหอมเลยอยู่ๆตัวหอมฉุยขึ้นมาเลยไม่เขาไม่ได้จะมีแฟนนะไม่ใช่นะอาจจะต้องสังเกตก่อนเอ๊ะลูกเออลูกเราดูดบุหรี่ไฟฟ้าไหมใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าเขาจะมีกลิ่นที่หอมมากอันดับที่3มีการใช้เงินมือเติบหรือเปล่าเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามันติดง่ายเมื่อติดง่ายก็ดูดบ่อยขึ้นดูดบ่อยขึ้นก็แปลว่าต้องซื้อหัวน้ำยาบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะการใช้เงินของลูกเปลี่ยนไปหรือเปล่าและอันสุดท้ายเลยก็คือว่าลูกของฉันติดเพื่อนแต่ไม่ได้ติดมากแต่อยู่ๆวันดีคืนดีเออะก็จะออกไปกับเพื่อนไปกับฝูงอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูจาก 4-5 พฤติกรรมที่ผมออกที่บอกได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแฮกสมองและทำลายสมองถ้าเขาถูกบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินทำลายสมองตั้งแต่ยังเยาว์วัยครับโอกาสที่สมองจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันน้อยมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสูญเสียความทรงจำสูญไม่ได้สมองเสื่อมนะครับสูญเสียภาวะทางสมองที่ดีมีประสิทธิภาพในระยะยาวไปตลอดชีวิตครับผม
1: นะอันนี้เราที่พูดมาเนี่ยมันมีผลเสียทั้งนั้นเลยเนาะนะแต่จะต้องย้ำผลเสียนี้ก็เข้าใจว่าในเรื่องของวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก269เนี่ยควรจะต้องเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการที่จะยุติปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในไทยได้แล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เคล็ดลับในเรื่องของให้กับสถาบันใกล้ตัวเยาวชนเนี่ยน่าจะได้ต้องไปสังเกตสังกาตามไปด้วยวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็แน่นอนละค่ะเราพูดถึงผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันเป็นแต่ผลลบนะคะกับเยาวชนของเราทั้งนั้นเลยเรื่องของสมองอะไรต่างๆมันแฮกสมองเนอะคำนี้น่ากลัวนะคะก็น่าจะเป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะค่ะที่เราจะมาดูแลบุตรหลานใกล้ตัวของเราคนอื่นอาจจะช่วยได้ห่างๆเรานี่แหละใกล้ชิดแล้วก็ดูแลได้มากสุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
5: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ค่ะเวลา 11:33 น.นะคะช่วงที่2ของรายการค่ะก็มาติดตามข่าวๆกันต่อนะคะก็ แน่นอนละค่ะมีข่าวหนึ่งที่น่ายินดีเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของที่วันนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าวันจันทร์ที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของ IMF นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยค่ะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็เหมือนเป็นเรื่องราวดีๆเนาะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มากๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในแง่มุมของเวทีเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเงินระหว่างประเทศด้วยซึ่งตอนนี้มันอยู่ท่ามกลางโลกที่ผันผวนเนาะมันผันผวนสูงมากทั้งเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของ geopolitics หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินนั่นเองนะคะและต้องบอกว่าประเทศไทยคุณผู้ฟังคะถือเป็นเพียง1ใน3ของป่า1ใน3ประเทศของโลกนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวถึง2ครั้งโดยอีก2ประเทศนั่นคือญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีค่ะนั่นแสดงว่ามันกำลังสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและก็เสถียรภาพของไทยนั่นเองและการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นนู่นเลยค่ะก็ไม่นานแล้วนะเดือนตุลาคม2519ระหว่างวันที่12ถึง18นะคะรัฐบาลไทยก็มีความคาดหวังนะคะว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเนี่ย 15,000 คนนะคะทั้งท่านที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจแล้วก็สื่อมวลชนจากสมาชิกประเทศต่างๆเนี่ย191ประเทศนะคะและแน่นอนค่ะว่าทางรัฐบาลเองก็ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์แต่มันคือการสร้างโอกาสในเรื่องของสร้างประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนจะเปิดพื้นที่ให้ไทยได้นำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีเรื่องของการเงินใหม่ๆการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยของไทยนะให้สู่สายตาของผู้เข้าประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะคะนี่ก็รัฐบาลก็ได้ให้ในเรื่องของกำหนดแนวคิดหลักการประชุมคือเข้าตีมากๆเลยค่ะ Thailand New Horizon Empowering People นะคะแล้วก็ Building Resilience นะเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในยุคทันสมัยนี้ละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าผู้คนมากันเป็นหมื่นคนเนี่ยแน่นอนค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นเรามาต่อเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะโอ้โหต้องแน่นอนว่าเศรษฐกิจแบบนี้ความผันผวนแบบนี้เราควรจะต้องใช้ทรัพยากรกับของที่บ้านเรามีตอนนี้ก็แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็ทางรัฐมนตรีในส่วนของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่าเดินสายรับฟังภาคเอกชนทั่วภูมิภาคเลยนะแล้วก็ไปปักหมุดอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นจังหวัดแรกเมื่อวันที่6ที่ผ่านมารับฟังในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนสู่หมุดหมายเป็นปลายทางระดับโลกเพื่อสร้างมูลค่าเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องแน่นอนว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะคะก็ประกาศนโยบาย3เรื่องเลยทั้งควบต่างๆมากมายนะครับเดินหน้าบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจความปลอดภัยแน่นอน3เรื่องนี้มันจะไปช่วยยกระดับความเชื่อมั่นแล้วก็ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นการข้อสั่งการที่ต้องจับตาดูเนาะว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะนำในเรื่องของการท่องเที่ยวยกระดับได้ยังไงนะคะต้องบอกว่าอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ใช่แค่อยุธยาอย่างเดียวแต่การที่เขาไปปักหมุดเปิดฟังแล้วฟังความคิดเห็นที่อยุธยาเนี่ยคุณผู้ฟังแม้จะติด1ใน10เมืองท่องเที่ยวของประเทศเนาะแต่พัทยายังมีภาพหรือว่าวิธีการเที่ยวแบบ one day trip อ่ะดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบ วันเดย์ทริปเหมือนกันท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับเนี่ยสูงถึงร้อยละ90อ่ะดังนั้นเนี่ยลักษณะการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่ารายจ่ายต่อหัวมันจะต่ำแต่ในขณะเดียวกันศักยภาพของจังหวัดอ่ะอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยคุณฟังเขาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพแบบเป็นเมืองมรดกโลกนะแต่ทำไมคนถึงยังแบบวันเดย์ทริปอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆคนพยายามจัดแคมเปญเหมือนทำงานเวเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไม่ได้ผลไม่ได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเดี๋ยวเรารอมาดูกันว่าเอ๊หรือว่า River Night Lighting มันจะสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเสนอกันนะคะในเรื่องของที่แบบเป็นโครงการ Quick Win เพราะทันทีที่เขาจัดกิจกรรมเหมือนแบบกลางคืนอะหรือว่า River Night Lighting เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการดึงดูดให้คนอะค้างคืนมากขึ้นการหล่องเรือการยกในเรื่องของ Soft Power World Event เนี่ยมาจากทั่วโลกเนี่ยมาดูที่นี่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็รวมถึงที่เขาจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วยนะอย่างพวก Smart Tourism นะคะ and Data Center นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะพัฒนาได้ไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วตอนนี้เรื่องของ Data เนี่ยมันสำคัญแหละเนาะในการที่จะเอามาออกแบบในเรื่องของโครงการกิจกรรมหรือเขียนแผนนโยบายในเรื่องการทำการท่องเที่ยวให้มันแบบได้ผลมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยึดโยงจาก IMF แล้วก็มาการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวซึ่งมันก็จะไปด้วยกันได้เพราะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีนะคะแล้วก็แต่ใช้ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูแต่ว่าก่อนที่จะไปท่องเที่ยวคุณผู้ฟังโอ้โหเมื่อคืนใครได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบคำรามดังไหมตอนนี้เริ่มแล้วนะคะจากที่หลายๆคนบ่นว่าร้อนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยฝนกระหน่ำละใกล้เปิดเทอมการจราจรจะไม่ได้เป็นเหมือนในฝันอย่างที่เรามีชีวิตกันมาอยู่สองสามเดือนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าทั้งฝนตกรถติดกำลังจะมาหาเราแล้วนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมเนี่ยแน่นอนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนก็ยังตกหนักบางแห่งภาคเหนือก็ยังมีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอะไรนะคะต่างๆนานาแล้วก็ลมใต้ลมตะวันออกเนี่ยลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังมีความชื้นจากอ่าวไทยด้วยนะคะต่างๆโดยก็แน่นอนว่าฟ้าฝนมากันเยอะแน่ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะเริ่มมีฝนกันแล้วประชาชนที่อยู่แบบก็ต้องลองก็หลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงเรื่องของฟ้าฝนที่จะเจอเรื่องของลมกระโชกแรงใครอยู่โล่งแจ้งก็เลี่ยงซะใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างก็ต้องดูป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงก็ต้องระวังอันนี้มันมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรผลกระทบกันมาทุกๆปีเนาะนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงไม่ได้เดี๋ยวมันก็เห็นข่าวอ่ะว่าป้ายโฆษณานู่นนี่อะไรเงี้ยล้นทับอะไรเงี้ยนะก็อาจจะต้องเร่งกันนิดนึงนะคะว่าเราจะทำยังไงว่าให้ในส่วนของรู้วิกฤตเกี่ยวกับภัยพิบัติในมุมต่างๆนะคะอ่ะเอาละค่ะแต่แน่นอนว่าดิฉันชอบบทความนี้เหมือนกันนะของคุณยศนันท์นะคะก็คือรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จากที่ท่านไปที่สสน.หรือว่าที่รู้จักกันในเรื่องของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะก็มีทั้งคุณก่อศักดิ์ภูตระกูลต่างๆนะคะก็ออกมาแล้วก็หารือเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศจากภาวะเอลนิโญคือคุณผู้ฟังปีนี้คุณสังเกตมั้ยว่าทำไมกระแสในเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์ถึงมาทำไมมันร้อนจนอยู่ไม่ได้ทำไมวิกฤตพลังงานมันเกิดแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่มันเหนือการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคในเรื่องของสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางอากาศมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะที่เราอาจจะต้องใส่ใจกันจริงๆแล้วก็มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยละค่ะจากการเยี่ยมชมของอาจารย์เชนนะคะหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลแพลตฟอร์ม thaiwater.net ซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้เว็บนี้ดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการคาดการณ์คุณฟังว่า6เดือนข้างหน้าทราบไหมคะว่าสถานการณ์น้ำมีความท้าทายมากนะ จะมีพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยมากถึง64จังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเสี่ยงภัยแล้งอีก58จังหวัดโดยเฉพาะช่วงต้นแล้วก็ช่วงปลายฤดูฝนที่น่ากังวลสุดคือมีถึง43จังหวัดที่มันจะต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งในพื้นที่เดียวกันน่ะนั่นมันสะท้อนให้เห็นอะไรเขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศสุดขั้วในปีนี้นั่นเองนะคะว่าเราอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษแหละเนื่องจากเอลนิโญไม่ได้หมายถึงฝนน้อยเพียงอย่างเดียวนะแต่มันทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะมันทำให้ฝนเกิดตกหนักแต่ตกหนักแบบกระจุกตัวในขณะที่อีกหลายพื้นที่เผชิญฝนทิ้งช่วงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยอนาคตอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเผชิญอีก2วิกฤตพร้อมกันคือน้ำท่วมกับภัยแล้งในเวลาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากการตรวจเยี่ยมเนี่ยก็มีประเด็นสำคัญคือเตรียมความพร้อมของคลังข้อมูลน้ำของชาตินะคะที่มีฐานข้อมูลรองรับเนี่ยอยู่76จังหวัดและเรียบร้อยวิเคราะห์สถานการณ์เอลนิโญนะคะซุปเปอร์เอลนิโญที่หลายฝ่ายกังวลแล้วก็ขยายผลศูนย์การบริหารจัดการสารสนเทศน้ำระดับจังหวัดด้วยเพื่อให้ตัวข้อมูลเนี้ยคุณผู้ฟังไปอยู่ที่มือประชาชนในพื้นที่ให้ได้นะคะและสิ่งที่ทางอาจารย์เชนบอกเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราต้องทำวันนี้คือเนี่ยแหละเรื่องของการสื่อสารตอนนี้ถามว่าเรารู้ไหมถ้ามันไม่มีการสื่อสารหรือมีข่าวแบบนั้นเราไม่รู้เนาะก็ใช้แบบบ่นร้อนไปอย่างเงี้ยนะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้า6เดือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจารย์เชนบอกว่ามันต้องสื่อสารกระจายข้อมูลจากส่วนกลางเนี่ยไปพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็ไปบริหารจัดการความเสี่ยงได้แบบแม่นยำด้วยโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่การเกษตรก็ต้องไปวางแผนลดรายจ่ายด้วยเตรียมรับมือภัยพิบัติได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เขาก็เลยสร้างความร่วมมือเอามหาวิทยาลัย12มหาลัย12พื้นที่นวัตกรรมเนี่ยทั้งคนแล้วก็ระบบเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงทั้งววน.อะไรอย่างเงี้ยนะคะดินน้ำป่าต่างๆเนี่ยเอาไปทำแล้วก็ไปร่วมมือนู่นเลยปภ.นะคะทำงานพื้นที่ล่วงหน้าก็เดี๋ยวรอดูว่าพอทุกคนเห็นแล้วก็ทราบข้อมูลอนาคตแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีการสื่อสารลงไปในส่วนกลางแล้วก็บริหารจัดการน้ำกันได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาติดตามช่วงท้ายของรายการค่ะ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
8: ู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะเวลา 11:48 น.ค่ะเราเรื่องใกล้ตัวชาวกรุงเทพมหานครอย่างเราๆกันบ้างคุณผู้ฟังใกล้แล้วเหมือนกันนะคะศึกเสาชิงช้านะคะว่า ป็นยังไงล่ะปีนี้จะคึกคักหรือไม่คึกคักเรามาดูผลโพลกันก่อนนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569ค่ะเขาถามว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหมเขาก็ไปสำรวจประชาชนมาเนาะอยู่2วันก็คือตั้งแต่วันที่5วันที่6พฤษภาที่ผ่านมานะคะจากประชาชน18ปีขึ้นไปแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ครอบคลุมเลย50เขตเนี่ยนะคะผลปรากฏพบว่าเมื่อถามว่าการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจของการเลือกผู้ว่ากทมหรือไม่กลุ่มตัวอย่างพบว่าร้อยละ 33.97 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาคือ 22.98 นะคะแล้วก็ระบุว่าค่อนข้างส่งผลเนี่ยคือร้อยละ 21.91 นะคะประมาณนี้นะคะส่วนประเด็นเรื่องของรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเป็นรองผู้ว่ากทม.ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งหรือไม่ร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยนะคะนองลงมาระบุว่าร้อยละ 22.98 ค่อนข้างส่งผลร้อยละ 21.91 บอกว่าส่งผลมากนะคะร้อยละ 20.99 บอกว่าไม่ค่อยส่งผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ประเด็นรายชื่อและประวัติของโทษค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคำถามที่น่าตื่นเต้นของการเลือกตั้งผู้ว่านะคะซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มันจะมีวันที่28เนาะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าร้อยละ 32.59 เนี่ยบอกว่าไม่น่าตื่นเต้นอ่ะเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่น่าตื่นเต้นเพราะมีเหตุผลแบบนี้ค่ะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้ว่าสมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาก็คือร้อยละ 29.24 ระบุว่าก็ไม่น่าตื่นเต้นแต่เหตุผลแบบนี้ค่ะเพราะใครที่ได้รับเลือกการเลือกตั้งก็เหมือนกันส่วนร้อยละ 22.06 บอกว่าน่าตื่นเต้นนะคะน่าตื่นเต้นเฉพาะ 2-4 คนอะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แล้วก็จะบอกว่า 2-4 คนเนี่ยที่น่าตื่นเต้นจะมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ร้อยละ 16.11 บอกว่าน่าตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งหมดอันนี้ก็น่าสนใจกับในเรื่องของน่าตื่นเต้นหรือไม่น่าตื่นเต้นแล้วมันมีเหตุผลรองรับยังไงนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือคนกรุงเองเนี่ยมองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569เนี่ยยังไม่น่าตื่นเต้นการเมืองระดับชาติไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะคึกคักหรือไม่คึกคักเนี่ยดิฉันว่ามันยังกลางๆมันยังไปไม่สุดเนาะนะมันมีข่าวกระแสดราม่าแล้วก็มีข่าวในเรื่องของสก.อะไรเงี้ยเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ส่วนตัวผู้ว่าเองก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันแต่หน้าแปลกซึ่งผลงานของผู้ว่าคนปัจจุบันทำไมถึงทำให้ผู้คนที่เข้ามาแข่งขันกันไม่น้อยนะแข่งขันกันถ้าหากว่าสำหรับดิฉันเนี่ยฉันมองว่าก็ดุเดือดสูสีพอสมควรอ่ะนะคะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าพรรคประชาชนสีส้มเนี่ยก็จะเป็นดร.โจใช่ไหมวันนี้เองดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามเขาเป็นอิสระเนาะก็ขยับตัวครั้งสำคัญเปิดตัวแคมเปญหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลเหมือนกันชุดใหญ่เลยในเรื่องของเน้นการแก้อากาศเป็นพิษเพนพอยต์ของคนกรุงเทพมาอย่างยาวนานใส่มาเยอะเลยนะคะโอ้โห AI มาเพียบนะคะในเรื่องของฝุ่นควันซึ่งถ้าหากว่าเลือกดร.มาริกาเป็นผู้ว่าเนี่ยก็นี่เลยก็ชูแคมเปญเปลี่ยนวิกฤตของฝุ่นให้เป็นโอกาสของคนกรุงเทพนะคะอันนี้ก็ค่อยๆที่จะปล่อยหมัดเด็ดมาแล้วนะคะว่าในเรื่องของจะทำยังไงแต่ส่วนอีกโพลหนึ่งเมื่อสักครู่นิด้าโพลเรามาดูสวนดุสิตโพลกันบ้างสวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นของกรุงเทพเฉพาะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พบการสำรวจของกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพมหานครมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเมืองเป็นเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงมากถึงร้อยละ 28.82 ลองลงมาอยากเห็นเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายถึงร้อยละ 23.86 นะคะส่วนถามว่าสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากเห็นล่ะคือใครนี่เลย อันดับ1 156.70 ค่ะคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อถามว่าแล้วเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสกล่ะกลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกพรรคประชาชนเออเห็นไหมถึง 140.13 รองลงมาคือผู้สมัครอิสระคือ 121.23 นั่นเองนะคะนี่ก็คือผลโพลจากสวนดุสิตที่อาจจะสรุปมาเพราะฉะนั้นทางดร.พรพันธ์บัวทองท่านประธานท่านก็เป็นในฐานะประธานสวนดุสิตโพนะท่านก็บอกว่าผลโพชุดนี้มันสะท้อนอะไรท่านบอกว่าผลโพชุดนี้มันสะท้อนถึงคะแนนนิยมของคุณชัชชาติสิริพันธ์เนี่ยยังคงค่อนข้างชัดอยู่จากภาพจำเนาะทั้งเรื่องของการบริหารเมืองที่ยังคงครองใจคนกรุงเทพขณะที่โจทย์สำคัญของผู้สมัครคือการตอบความคาดหวังเปลี่ยนเสียงสะท้อนประชาชนให้เป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงทำเพื่อกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่อยู่ได้จริงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนนี้นะคะแต่ว่าในขณะที่ทางดร.เอกอนงค์ศรีสำอางนะคะท่านก็เป็นคณะบดีฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพก็บอกว่าคนกรุงวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่เมืองที่ดูดีนะแต่ต้องการเมืองที่อยู่แล้วสบายใช้ชีวิตได้จริงสิ่งที่คนอยากเห็นมากสุดคือเมืองที่รถไม่ติดเดินทางสะดวกมีขนส่งมวลชนที่ดีค่าโดยสารไม่แพงตามมาด้วยเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายไม่ต้องลุ้นว่าตรงไหนมันจะสะดุดตรงไหนมันจะตกหลุมเนาะหรือว่าเบียดกับรถอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยชื่อของคุณชัชชาติมันก็เลยเป็นคะแนนนำโด่นั่นแสดงว่าคนกรุงเทพเนี่ยยังมองว่าตัวเลือกและที่ตอบโจทย์สำคัญเนี่ยของปัญหาเมืองได้ต่อกรุงเทพว่าคงยังให้ความสำคัญผลงานอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้จากคำพูดการเมืองซึ่งถ้าหากว่าจะดูในส่วนของคำพูดหรือกระแสการเมืองระยะสั้นส่วนการเลือกของสกก็แน่นอนล่ะว่าตอนนี้ถ้าสกมาแรงคือพรรคประชาชนแล้วก็ผู้สมัครอิสระจำนวนไม่น้อยเนาะนั่นแสดงว่าสะท้อนว่าคนกรุงเทพอยากได้ตัวแทนที่ทำงานในพื้นที่ของตัวเองจริงๆคนกรุงเทพไม่ได้อยากผู้แทนในส่วนของกทม.ที่ผูกติดกับพรรคการเมืองแบบเดิมๆอ่ะมากนักนะดังนั้นเนี่ยผลโพชิตเนี้ยมันก็เลยสะท้อนว่าต่อจากนี้ไปทางผู้ว่าและสก.คนไหนที่มาก็ตามเนี่ยหากไม่ลงมือแก้ปัญหาพื้นฐานเนี่ยการเดินทางทันท้าความสะอาดระเบียบเนี่ยอาจจะต้องเผชิญความไม่พอใจของประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้ได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผลสะท้อนนะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันเดี๋ยวอันนี้มีความน่าสนใจคนกรุงเทพอยากให้ใครเป็นผู้ว่าคนต่อไปแน่นอนว่าอันดับ1ยังคงเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนาะ 56.7% อันดับ2เนี่ยก็คือแน่นอนค่ะคือดร.โจก็คือ 18.90% แต่อันดับ3มันยังมีคะแนนที่สวิงที่ยังไม่ตัดสินใจอีกนะแล้วกว่าจะถึงวันที่แบบเลือกตั้งกว่าที่เขาจะหาเสียงกว่าท่านผู้ว่าชัชชาติจะลาออกมาอะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่พร้อมที่จะสวิงคะแนนไปอยู่อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะอ่ะแล้วก็อันดับ3เหมือนกันของโพที่ยังไม่แน่ใจในเรื่องของคนกรุงเทพจะเลือกสกจะพักไหนเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ3คะแนนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะมันจะสวิงไปสวิงมาได้เหมือนกันนะคะก็น่าสนใจทีเดียวกับผลโพที่ออกมาในเรื่องของกรณีของผู้ว่าและน่าสนใจแล้วก็ตอกย้ำอย่างยิ่งส่งเสียงดังๆไปถึงท่านว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วก็ผู้แทนเขตกทมต่างๆนะคะว่าคนกรุงเทพไม่ได้อยากได้อะไรบุหวามากนักในเรื่องของแค่ยกระดับคุณภาพชีวิตความสะอาดโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเป็นระเบียบฝุ่นควันต่างๆนะก็น่าจะเข้ามาในเรื่องของการทำงานต่อยอดได้ดีเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาของอาทิตย์ติดข่าวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะ
15: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาทอิหร่านขู่โจมตีศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหากกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านผลการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเจอศึกหนักอยู่ในกลุ่ม Fร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม่
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ความตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำไม้กวาดขายส่วนอาชีพทำการเกษตรก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบบนพื้นที่ประมาณ100ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝนเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งสำรองอาหารและมีน้ำอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพภาคที่3ร่วมกันดูแลการดำเนินงานและให้นักเกษตรในพระองค์เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างให้มีน้ำใช้เพียงพอพร้อมกับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงความจุ 100,000 ลูกบาทเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่ราษฎร600ไร่มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า400ครัวเรือนต่อมาเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้บริเวณฟาร์มมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเลี้ยงสัตว์หายากเช่นไก่ป่าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังเงินไก่ฟ้าหลวงเป็ดอี้เหลียงสุกรจินหัวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น147ไร่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเป็นโรงเรียนธรรมชาติถ่ายทอดวิชาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายพรสิทธิ์นวลดีจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลากว่า10ปีเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านอย่างยั่งยืน
4: ความประทับใจของเจ้าหน้าที่คือได้ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขในการที่เขามากราบคอยบริการประชาชนที่เขามากราบพระศพเป็นไปได้แบบเรียบร้อยทำหน้าที่ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่ครับของข้าราชบริพารต้องมาดูแลประชาชนอยู่แล้วผ้าไหมเป็นแรงจูงใจของผู้หญิงของพวกแม่บ้านที่เขาชอบ
3: เช่นเดียวกับนางธีรชยากิติวัฒนาธรจากเขตยานาวากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนชุดไทยพระราชนิยมและการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
5: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชินีก็อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ล่ะค่ะส่วนของราชินีก็เรื่องชุดไทยฮะแล้วก็เรื่องโขนแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกอย่างนะถ้าพี่จำได
3: ้ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยผ่านจุดคัดกรองที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพรัตน์โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและธุรกิจผิดกฎหมายเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล้มล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีดังนี้จากข้อมูลการตรวจสอบเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาร์เบียร์และร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันมีทั้งห้องพักร้านอาหารและร้านนวดที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากโดยบางส่วนมีการอ้างว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เพื่อระงับการก่อสร้างและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแพร่ถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมพื้นที่บุกรุกป่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทปัจจุบันทั้ง3คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นภาคบ่ายนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่หาดสีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่นวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีติดตามการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีและแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีโดยช่วงเช้าได้พบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอานอรูอำเภอเมืองจากนั้นช่วงบ่ายจะร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างแยกตะลุโบดอนยางของกรมทางหลวงต่อไปขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประจำปี2569ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนเดินทางไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรจำนวน212ใบตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนดำเนินการโดยกรมที่ดินซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น 2,295 แปลงในพื้นที่13อำเภอชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงาน
0: กรมบังคับการตำรวจจราจรแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้กรมบังคับการตำรวจจราจรกรมประชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงวันพรุ่งนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทางนี้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าถึงขวาแยกวัดเสมียนนารีถึงถนนประชาสงเคราะห์ถึงขวาแยกประชานิเวศถึงถนนประชาชื่นขาออกถึงแยกพงเพชรระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรด้านเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันวันพรุ่งนี้ยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี
8: เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมารอ

0: การกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางซื้อของฝากที่ตลาดกัจจยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ
2: ์บรรยากาศที่ตลาดกัจจยะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกัจจยะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัสไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมว่า Thailand New Horizon Empowering People BuildingResilient เพื่อสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาท
4: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากระจายผลไม้แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
2: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา
3: เดอะมอลล์เนี่ยเขาก็มาดูที่สวนบ้านแม่นะคะเขาก็ตกลงทำเอวยูกันเขาจะรับประมาณ10ตันค่ะไปขายที่กูเม่ที่พารากอนค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์หลายๆจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะก็คือทางผู้ประกอบการเองก็ได้คุยกับเขาด้วยเพื่อที่ทำให้ราคามันดีจนถึงปลายฤดูกาล
2: ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นจัดซื้อและส่งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาไปจำหน่ายยังห้างซูเปอร์ชีฟที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะทุเรียนสาลิกามีการสั่งซื้อไปแล้วประมาณ600กิโลกรัมในขณะที่ผลผลิตมังคุดทิพย์พังงาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาในจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ให้บริการของกปภ234สาขามาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาซึ่งทั้ง3มาตรการมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนมาตรการที่4บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายคึกคักรับโปรโมชั่นการเงินการลงทุนดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
4: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ภายในอาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI ซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลภายในงานแบ่งออกเป็น6โซนหลักครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนประกันภัยไลฟ์สไตล์และสุขภาพโดยธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่างนำโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันอย่างคึกคักขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทั้งการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยให้การตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินโดยหลายคนมองว่าเป็นทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถสอบถามรายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากหลายสถาบันการเงินได้ภายในงานเดียว
5: สนใจว่าธนาคารออมสินน่ะจะได้ดอกเบี้ยก็ที่ก็สนใจรัฐบาลเป็นประกันสนใจก็สนใจเกี่ยวกับมีคนเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรประชาชนควรจะมางานนี้เพราะว่าไอ้มันเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารน่ะ
6: นี่มาฝากในตรงนี้ฝากระยะสั้นว่าเราแก่แล้วเราอายุตั้งเยอะแล้ว70แล้วระยะสั้นเดี๋ยวออกมาก็หมุนอย่างอื่นได้ก็เห็นว่ามีประโยชน์กับหลายๆอย่างนะเพราะมาเรื่องเงินฝากเงินที่เรามีอยู่แหละเราก็อยากมาฝากลดลงไหนหลอกเบี้ยเยอะก่อนเราก็จะมาฝากก็ที่จริงถ้าทุกคนคิดก็ในบางงานนี้ก็มีประโยชน์ทั้งหลายเลยอ่ะ
4: นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และบริการตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB รวมถึงโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างสีสันให้กับงานตลอด4วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานครบ 10,000 บาทยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากโดยงานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 20:00 น. ณ Impact เมืองทองธานีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟลงพื้นที่สนับสนุนควบคุมไฟป่าน
7: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และแผนการปฏิบัติประจำวันนี้พร้อมเร่งระดมรถดับเพลิงรถน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างโดยภาพรวมเกิดไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่อยู่ในพื้นที่สงวนไว้เป็นป่าไม้ส่วนกลาง 20% ของนิคมสากลบาเจาะรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงประมาณ220ไร่ล่าสุดเช้านี้นายอัธวัฒน์จันนวลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเดี่ยวไฟกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยอุปสรรคในพื้นที่คือมีน้ำน้อยและไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นไฟใต้ดินจะต้องใช้น้ำสร้างความชุ่มชื้นต้องใช้น้ำเข้าดับกับรอฝนตกขณะนี้ได้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายเข้าฉีดน้ำพร้อมตรวจเช็คพื้นที่บินโดรนสำรวจเพื่อวางแผนการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร่งด่วนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมั่นใจในช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
8: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งสิ้น 24.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของความจุรวมกันปริมาณน้ำใช้การ 22.65 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 46.77 อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
9: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
10: ผมยันยงราชานนท์มาติดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดีผู้ช่วยอธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น1571147ถ้าใช้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงนี้มันจะตำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
9: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองบัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการรุกรานใดๆก็ตามต่อเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านจะส่งผลให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสอดคล้องกับแถลงการของกองบัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบของอิหร่านกำหนดเป้าหมายโจมตีของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรือของศัตรูที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่ออิหร่านแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานราว1ใน5ของโลกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบดังกล่าวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน2ลำที่พยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังจะสิ้นสุดลงและเขายังเต็มใจที่จะเจรจาข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่กับยุโรปทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะขยายระยะเวลาออกไปขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยเปรียบเทียบว่ารัสเซียได้รับชัยชนะในสงครามกับยูเครนเช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2นายแพทย์ทีโตสอัธานอมกิบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายเปิดผนึกที่รับประกันกับประชาชนในหมู่เกาะคานารีของสเปนว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเชื้อไวรัสฮันตายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสที่มีหนูเป็นพาหะจะทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3ราย เตรียมจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการสเปนเปิดเผยว่าหลังจากที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศเทียบท่าแล้วผู้โดยสารจะถูกพาไปยังสนามบินก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไปส่วนผู้โดยสารชาวสเปนทั้ง14คนจะเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับกรุงมาดริดของสเปนนางเกสฟูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมและรักษาการรัฐมนตรีความสัมพันธ์ด้านการค้าของสิงคโปร์เปิดเผยว่าในปี2568สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า16ล้าน9แสนคนและสร้างรายได้ราว 32,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 826,000 ล้านบาทนับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์มากที่สุดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลอาทิเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านางเกตฟูยังเน้นย้ำว่าผลการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากปฏิทินกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ตลอดทั้งปี2568และเพื่อรักษาระดับความสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณ740ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ปี2583ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังเปิดบ้านถล่มเบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเพียง2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดด้านลิเวอร์พูลที่ต้องการ3คะแนนสำคัญเพื่อการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอเชลซี1ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม1แต้มแข่ง36นัดมี59คะแนนรั้งอันดับ5ส่วนเชลซีมี49คะแนนอยู่อันดับ9ส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้บอนมัธ0ประตูต่อ1และไบรตันชนะวูฟ3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแพ้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี0ประตูต่อ2ส่งผลให้ลงสนาม2นัดยังไม่มีคะแนนและตกรอบแรกแน่นอนแล้วภายหลังจบการแข่งขันมาโก้ก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่ทีมไม่สามารถเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลเยาวชนโลกได้แม้ทุกคนจะมีความฝันและตั้งเป้าหมายร่วมกันซึ่งการไปฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงความฝันของนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ทีมไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จพร้อมยืนยันว่านักเตะทุกคนทำผลงานได้อย่างเต็มที่และหวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมโดยเชื่อว่าทีมสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพออกมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวมเป็น24ทีมชาติโดยทีมชาติไทยจากโถ3เจองานหนักถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นจากโถ1กาตาร์จากโถ2ซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการและอินโดนีเซียจากโถ4โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม12ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นโควต้าที่เหลือให้กับทีมที่จบอันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานดีที่สุด4ทีมแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2027ที่ซาอุดิอาระเบียจะแข่งขันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าฟีฟ่ามีแผนจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่สมาคมยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชั่น2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1ยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
14: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการ
13: นอกจากนี้นายเอกพลยังกล่าวถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากโมโมลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนมาร่วมทัพทางศึกว่าสมาคมไม่เคยติดต่อไปยังสก๊อกมาเลยแต่สมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก๊อกมาเท่านั้นและยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
14: ตัวสก๊อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับอย่างเป็นทางการแต่เป็นการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของคนลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
13: ้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและฮัทพรนาคลอคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กาศิดิษฐ์สำเร็จและภวิชสอนหลักทรัพย์แพ้ให้กับเจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทเบรก7ต่อ10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3เข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยู่ฮั่นจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูฮูอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอาทยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังหวดเพิ่ม2อันเดอร์พาร70จากการทำ3เบอร์ดี้และเสียงไปเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม10อันเดอร์พาร206ทิ้งเซลีนบูติเยจากฝรั่งเศสที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร208อยู่2สตรกส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการหวดเข้ามา2อันเดอร์พาร70รวมอีเวนต์พาร216อยู่ที่21ร่วมเช่นเดียวกับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์74และโปรจูเนียจัสมินสุวรรณปุระหวดเกินไปอีก2โอเวอร์พาร์74รวม4โอเวอร์พาร์220อยู่ที่49ร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit 2026 IEAT พิษณุโลกครับรอบสุดท้ายรายการที่3ที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกในรอบชิงชนะเลิศแข่งระบบ4ใน7เฟรมระหว่าง F1เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ18ของโลกพบกับแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมือ4ประเทศไทยผลปรากฏว่าเทพชัยยาอุ่นหนูเอาชนะไปอย่างสนุก4ต่อ2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่2ติดต่อกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
15: เชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรื้อเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022026800ต่อ1127สำนักงานปปช.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจำนวน227อัตราอัตราเงินเดือน 18,950 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 12,000 บาทผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานับถึงวันปิดรับสมัครและมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง9พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 นทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8วงเล็บ1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโทร02831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personal.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีการศึกษา2569หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศภาคเรียนที่1ทับ2569เปิดรับสมัครสอบรอบ2ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มิยาac.th/admission สอบถามรายละเอียดที่0880226789สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานผลิตคิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานผลิตคิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่เว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูโทรศัพท์025791370-9ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณท่านผู้ฟังคะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกเหนื่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในทุกวันบางคนตื่นเช้ามาพร้อมความอ่อนล้าทั้งที่ได้นอนครบชั่วโมงขณะที่บางคนทำงานไปทั้งวันกลับรู้สึกเหมือนไม่มีพลังเหลืออยู่เลยความเหนื่อยลักษณะนี้อาจไม่ใช่เพียงความเหนื่อยธรรมดาหากแต่เป็นความเหนื่อยล้าสะสมที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนภาวะนี้เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมกับความเครียดที่สะสมต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบต่างๆทำงานผิดสมดุลทั้งระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและระบบการนอนหลับซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสมในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมถึงภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกัน American Psychological Association ชี้ว่าความเหนื่อยสะสมไม่ได้แสดงออกเพียงทางร่างกายแต่ยังส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันสัญญาณเตือนที่พบได้เช่นอ่อนเพลียแม้พักผ่อนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท สมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกหมดแรงใจรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหลายคนมักมองข้ามสัญญาณเหล่านี้และยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมจนกระทั่งร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตลดความเครียดที่ไม่จำเป็นและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอการลดเวลาหน้าจอและการมีช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างวันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วความเหนื่อยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะร่างกายของเราไม่เคยโกหกหากวันใดรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าปกติการหยุดพักอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการฟื้นเดินต่อจบบทความประจำวันเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
20: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
21: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
20: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
21: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
2: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
0: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช้แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เนี่ยเนอะยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสูบยาให้พอทักซองที่แล้วตังที่เลือกไปซื้อนุ่มนะลูกนะ
6: ครับพ่อ
7: ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
5: ใช่แค่ปนนั้นหรอ
8: กก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
0: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
2: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
0: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังราย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะตามชื่อรายการเลยละค่ะมาเจอกันทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะโดยมีสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตนะคะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่าค่ะซึ่งวันนี้ก็มีดิฉันจันทราสุขนุชนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มีดีเจน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะโดยปกติแล้ววันนี้ก็จะเป็นดีเจมะตูมนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็คือดีเจมะตูมติดภารกิจนะคะก็เลยมีดิฉันมาทำหน้าที่แทนตรงนี้นะคะสัปดาห์นี้ก็เลยเจอกัน2วันเต็มๆนะคะทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะ ที่ห้องประชุมสวท.ตะกั่วป่าของเราตอนนี้นะคะก็กำลังมีกิจกรรมพบปะผู้ฟังนะคะจากรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายของสวท.ตะกั่วป่าของเรามาเนิ่นนานมากกว่า10ปีมากกว่า15ปีแล้วนะคะสำหรับรายการเพื่อคุณกำลังใจค่ะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะพบปะผู้ฟังที่ห้องประชุมสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะคุณผู้ฟังท่านไหนเป็นแฟนรายการนะคะก็สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ 13:30 นไปจนถึง 15:30 นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีนักจัดรายการนะคะก็คือคุณประวิตรจุนรังสีแล้วก็ทีมงานนะคะพร้อมกับของที่ระลึกมากมายนะคะมาแจกฟรีตลอดงานกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มาติดต่อกันทุกๆปีละค่ะสำหรับรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะก็วันนี้นะทีมงานก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงกันแต่ประมาณก่อนบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวงานเนี้ยก็จะเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมงานนะคะก็ยังมาร่วมกันได้นะคะจะมีไปจนถึง 15:30 นาทีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้10พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เพื่อติดตามการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่หาดบางเทาแล้วก็หาดฟรีดอมค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วก็สถานที่แรกที่ไปนะคะก็เป็นบริเวณชายหาดบางเทานะคะอำเภอถลางค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะไปที่หาดฟรีดอมค่ะพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองแล้วก็อำเภอกระทู้นะคะตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการลงพื้นที่ที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการติดตามปัญหา

0: แห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะหลังจากที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบแล้วก็พบการบุกรุกพื้นที่กว่า57ไร่ค่ะพร้อมดำเนินคดีแล้วรวม23คดีด้วยกันนะคะสำหรับการลงพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประกาศจุดยืนของรัฐบาลในการเร่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพร้อมกับเดินหน้าติดตามกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานอย่างจริงจังนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ได้บอกนะคะว่าหาดสาธารณะก็ต้องเป็นของประชาชนนะคะก็เลยต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะในวันนี้เพื่อที่จะจัดการบริหารจัดการนะคะให้ถูกต้องนะคะซึ่งท่านบอกว่าวันนี้ที่มานะคะเพราะได้รับการร้องเรียนมาว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกคุกคามผมจะใช้อำนาจหน้าที่ของผมปกป้องพวกท่านอย่างดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งก็เดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะบริหารจัดการนะคะชายหาดสาธารณะก็จะต้องเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามนะคะผ่านทาง Facebook สวทตะกั่วป่านะคะแล้วก็จะมีการไลฟ์นะคะตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที่นะคะโดยจะมีการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางสวทตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็จะทำการแชร์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะบรรยากาศสดๆค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้นะคะ10พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งเมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังเนี่ยเริ่มโทรขอเพลงกันเข้ามาแล้วนะคะ076-421-055ค่ะ
1: สวัสดีครับคนที่ชอบกินเค็มดื่มน้ำน้อยจะทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงไหมหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้ไตเราเสื่อมขึ้นอีกหรือเปล่าวันนี้นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวรังคณาพิชัยวงศ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับครับคำถามแรกเลยนะครับคุณหมอก็คือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไตของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วมีอาการไหนที่น่าสงสัยบ้างครับคุณหมอ
3: ต้องเรียนว่าหน้าที่หลักๆของไตที่เราเข้าใจกันเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลระบบน้ำปริมาณน้ำในร่างกายนะคะควบคุมเกลือแร่ในร่างกายนะคะมีการควบคุมความดันโลหิตจากสารบางชนิดที่ผลิตออกมาจากไตนะคะในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆที่ผลิตออกมาในการที่จะช่วยในเรื่องของระบบสร้างเม็ดเลือดเนื่องจากไตมันมีหน้าที่หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าไตทำงานผิดปกติเนี่ยอาการเนี่ยมันก็เลยจะหลากหลายรูปแบบมันก็เลยจะไม่ชัดเจนนะคะว่าจะมาด้วยเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอาการถ้าถามว่าอาการของโรคไตเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกเลยว่ามันมีความไม่จำเพาะเจาะจงแต่เราก็ต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาณเตือนนะคะว่าอะไรที่เราสงสัยว่าเราจะเป็นโรคไตนะคะ1ค่ะคนไข้ที่มีความดันสูงนะคะไม่ใช่ว่าความดันสูงทุกคนจะเป็นโรคไตนะคะแต่ว่าทำให้ท่านเนี่ยต้องเริ่มสนใจแล้วว่าต้องไปตรวจนะคะว่ามีการทำงานของไตเป็นยังไงนะคะ2คนไข้ที่บวมค่ะบวมเป็นหายๆบวมยุบๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวมที่โบราณเดินเวลาแข้งขานะคะนั่งๆนานๆแล้วบวมนะคะหรือว่ามีอาการของอาการปัสสาวะที่ผิดปกติเช่นบางคนปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยนะคะ ปัสสาวะเป็นฟอง

0: ปัสสาวะมีสีผิดปกติปัสสาวะขุ่นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีอาการที่จำเพาะมากกว่าไปกว่านั้นเช่นอ่อนเพลียเบื่ออาหารไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยอยากทานอะไรซึ่งจริงๆแล้วอาการพวกนี้ค่ะมันก็จะต้องนำทุกท่านเนี่ยไปสู่การตรวจวินิจฉัยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาการโรคไตอ่ะด้วยความที่มันไม่จำเพาะเจาะจงจนกว่าเราจะรอให้บวมเยอะๆปัสสาวะออกลดลงปัสสาวะผิดปกติไปนานๆก็ไม่น่าจะดีเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องตรวจคัดกรองก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องตรวจสุขภาพไตนะคะซึ่งการตรวจสุขภาพไตเนี่ยเขาเรียกว่าตอนที่เรายังไม่เป็นโรคมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราคัดกรองกลุ่มที่เราเน้นนะคะว่าควรจะมีการตรวจคัดกรองไตก็คือกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าจริงๆแล้วโรค2โรคที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตก็คือโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสุขภาพไตทุกปีนะคะหรือตามที่คุณหมอนัดหมายนะคะกลุ่มโรคเสี่ยงอื่นๆเช่นคนที่มีโรคประจำตัวคนที่ทานยาอะไรเยอะๆนะคะชอบทานยาอาหารเสริมหรือว่ามีนิ่วในไตนะคะหรือมีโรคทางครอบครัวที่เคยเป็นโรคไตมาก่อนหรือว่าเคยมีภาวะไตวายฉับพลันมาก่อนโรคอ้วนนะคะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดโรคไตเราก็จะต้องแนะนำว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะไปตรวจเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะรู้ว่าเป็นโรคไตนอกจากอาการนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาการมันไม่ได้ชี้ชัดไม่เฉพาะเจาะจงเรามีความจำเป็นต้องใช้การคัดกรองถามว่าคัดกรองก็ต้องคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงนะคะใครที่เสี่ยงคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงมีโรคไตในครอบครัวเป็นโรคนิ่วใช้ยาเป็นประจำนะคะยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดยาสมุนไพรไม่ทราบสรรพคุณอาหารเสริมชอบกินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องแนะนำว่าคนจะไปตรวจหรือว่าคนที่มีคนในบ้านเป็นโรคไตก็ต้องพากันไปตรวจนะคะเวลาตรวจก็ตรวจทั้งเลือดแล้วก็ปัสสาวะร่วมกันค่ะ
1: แล้วเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือคนที่เป็นเบาหวานความดันใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้ครับเขาก็จะกินยาเป็นประจำแล้วเขากลัวว่ายิ่งกินจะยิ่งทำให้ไตเสื่อมเร็วเนี่ยครับคุณหมออันนี้มีคำแนะนำยังไงให้กลุ่มนี้บ้างครับ
0: โรคไตมันเกิดมาจากโรคพื้นฐานเดิมอื่นเบาหวานความดันถ้าเราจะรักษาโรคไตให้ดีเราก็ต้องย้อนกลับไปรักษาในเรื่องพื้นฐานนั่นก็คือโรคเบาหวานกับความดันนั่นเองแต่ทีนี้เวลาเรารักษาความดันเวลาเรารักษาเบาหวานยาเยอะเลยค่ะจริงๆทุกคนก็ไม่ได้อยากกินยาเยอะถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะกินยาทุกวันวันละ10กว่าเม็ดก็ต้องถามว่าเวลาเราจะรักษาความดันอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มทานยาคุณหมอทุกท่านมักจะบอกให้ทุกคนไปปรับพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่สำคัญก็คือพฤติกรรมการรับทานเค็มพูดง่ายเวลาเขาก็มีการศึกษาเพราะว่าคนที่บริโภคของเค็มนะคะก็จะมีความดันที่ผิดปกติหรือความดันสูงกว่าคนที่บริโภคอาหารที่จืดลงประมาณนั้นนะคะพูดง่ายเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทานยาเยอะแน่นอนค่ะการปรับพฤติกรรมดูแลเรื่องอาหารไปออกกำลังกายเป็นพฤติกรรมบำบัดก็จะช่วยลดการใช้ยาแต่ทีนี้ถ้าเราทำดีแล้วกินเค็มก็ไม่ค่อยกินออกกำลังกายก็ออกแล้วแต่ความดันมันเสื่อมเพราะโรคที่เป็นดั้งเดิมหรือเพราะอายุไขวัยต่างๆที่จะทำให้ความดันมันไม่ลงเราก็จำเป็นต้องทานยาการทานยาลดความดันก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์โดยทั่วไปยามันไม่ได้ออกแบบมาให้ไตวายถูกไหมคะยามันออกแบบทำให้ความดันดีขึ้นมันก็จะไม่มีโอกาสหรอกค่ะที่จะทำให้ไตมันแย่ลงยกเว้นใช้ยาผิดประเภทร่วมด้วยหรือว่าใช้ยาผิดวิธีเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องอยู่การรับยาความดันก็เลยต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์เพราะฉะนั้นก็ต้องนำเรียนว่าต้องสร้างความเข้าใจว่ายาเยอะๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคไตเสมอไปนะคะแต่คำว่ายาเยอะๆของหมอที่จะเน้นน่ะมันเป็นยากลุ่มอื่นนะคะเช่นยาแก้ปวดที่มีพิษต่อไตเรามียาแก้ปวดบรรเทาปวดเนาะมันก็จะมีกลุ่มที่มีผลต่อไตมีผลต่อการทำงานของไตแน่ๆบางคนก็กินแล้วไม่เป็นอะไรแต่พอเราเอามากินปุ๊บการทำงานของไตเราลดลงทันทีอันนี้ก็บอกไม่ได้จริงๆนะมันเป็นรายบุคคลนะว่าจะมีความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันค่ะยาที่ไม่ทราบสรรพคุณอาหารเสริมที่เราไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนผสมอะไรมาบ้างยาสมุนไพรที่มีหลากหลายสรรพคุณมากนะคะบางครั้งเวลาเราทานยาพวกนี้เยอะๆรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ทำให้ไตเราเนี่ยแย่ลงในกรณีที่บางครั้งเรารู้ว่าไตแย่ลงด้วยอาการต่างๆก็ ถ้าเป็นภาวะไตวายฉับพลันก็แสดงว่าถ้าเราเอายาพวกนี้ออกไปแล้วไม่กินยานะกลับไปดูแลตัวเองค่าไตก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการที่ว่ายาเยอะเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ายาอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นยาที่จำเป็นต้องรักษาโรคพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทานค่ะ
1: เมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องของคนที่กินเค็มเนาะมีพฤติกรรมกินเค็มดื่มน้ำน้อยอย่างนี้ครับ
0: ค
1: ือเขามีโอกาสที่จะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นจริงไหมครับหรือว่าอย่างคิมเนี่ยครับคือออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ต้องกินโปรตีนเชคทุกวันนะคร
0: ับ
1: ก็คือมันจะทำให้มีภาวะไตเสื่อมเร็วขึ้นจริงไหมครับหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกไหมครับ
0: มันไม่ใช่ว่ากินเค็มแล้วเป็นโรคไตการสื่อสารอันเนี้ยมันอาจจะมีทั้งถูกและผิดในตัวเดียวกันเนาะเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันมีแจ้งมันมีข้อมูลการศึกษาที่ยืนยันแล้วว่าคนที่กินเค็มความดันอ่ะมันจะสูงนะคะกว่าคนที่ไม่กินเค็มเอาง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าแน่นอนคนที่เป็นความดันสูงยิ่งกินเค็มความดันยิ่งคุมไม่ดีไตยิ่งแย่เร็วอันนี้ก็ตรงไปตรงมาถูกไหมคะแต่บังเอิญคนที่เขาความดันปกติก็ไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้เนาะมันก็ควรจะมีลิมิเตชันหรือว่ามีข้อจำกัดนะคะก็ถามว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตเราไม่ได้มีความดันสูงท่านก็อาจจะยังพอที่จะกินตามปกติที่ท่านเคยกินได้นะแต่ถ้าคนที่มีความดันโลหิตสูงอันนี้เป็นพฤติกรรมสุขภาพแรกที่ควรจะปรับในเรื่องของการลดกินเค็มนะคะส่วนเรื่องของน้ำโดยทั่วไปเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเราก็จะกินประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรซึ่งหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นการที่กินให้มันสม่ำเสมอก็ถือว่ามันจะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำ 1.5 ถึง 2 ลิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำยกเว้นค่ะยกเว้นบางทีเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะๆเนาะมันก็จะมีระยะของไตด้วยความที่ในสื่ออินเทอร์เน็ตอะเขาก็จะมีคำแนะนำต่างๆมากมายสำหรับโรคไตมันก็มีคำแนะนำที่ดีและถูกต้องเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แมชหรือว่ามันไม่ได้จับคู่กับค่าไตของคนคนนั้นเพราะการทำงานของไตมันมี5ระยะระยะที่เราควรจะจำกัดอาหารควรจำกัดน้ำคือระยะที่5เนาะระยะที่5เนี่ยมันเป็นไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่กำลังจะรอเข้าการบำบัดทดแทนไตเกลือแร่บางตัวเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอันเนี้ยมันเริ่มต้องจำกัดละเพราะว่ามันขับไม่ออกนะคะหรือเนื้อสัตว์โปรตีนเราก็เชื่อว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปกว่านี้เนี่ยไตก็คงจะทำงานหนักมากๆมันก็เลยเกิดการจำกัดทุกอย่างนะคะแต่พอถามว่าเราก็ไปอ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็มาแปลว่ามันเป็นเราแต่จริงๆมันไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: เป็น
0: สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายละว่าต้องจำกัดน้ำจำกัดโปรตีนจำกัดเกลือแร่บางชนิดสำหรับเรื่องโปรตีนเชคที่จะตอบใช่ไหม
1: ค
0: ือมันก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายเนาะของตัวโปรตีนที่ทานส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยเราก็ถ้ามีการคำนวณก็อาจจะต้องมีการคำนวณโปรตีนที่เหมาะสมในแต่ละวันนะคะแต่คนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อการรับประทานโปรตีนเสริมเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าก็คงต้องอยู่ในความพอดีนะคะถ้าถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้ค่ะมันก็มีคนที่ทานโปรตีนพวกนี้แล้วไปเจาะไตก็อาจจะมีความผิดปกตินิดนึงนะคะแต่พอหยุดทานแล้วก็ดีขึ้นก็มีหรือคนที่ทานโปรตีนเสริมแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรซึ่งก็แล้วแต่บุคคลแต่หมอก็คิดว่าทุกอย่างก็ควรจะอยู่ในความพอดีในค่าของการกำหนดในแต่ละวัน
1: สำหรับเมื่อกี้นะครับคุณหมอได้แนะนำว่าจะมีการรักษาไตมีการปลูกถ่ายไตอย่างนี้ครับไตที่เอามาปลูกถ่ายนะครับคุณหมอจะได้มาจากไหนครับ
0: ต้องเรียนค่ะว่าการปลูกถ่ายไตหรือว่าการปลูกอวัยวะเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการบำบัดทดแทนไตอย่างที่เรียนไปค่ะพอไต2อันที่เรามีอยู่เนาะมันใช้ไม่ได้เนาะก็จะต้องเอาไตมาใส่เป็นอันที่3นะคะโดยไตเดิมมันก็อยู่ของมันนะแต่ละไตที่3เนี่ยเราใส่ส่วนใหญ่เราจะมาใส่ที่หน้าท้องข้างซ้ายหรือข้างขวาแล้วก็คุณหมอศัลยแพทย์เนี่ยก็จะต่อท่อต่อเส้นเลือดเชื่อมกับระบบของเราที่มีอยู่เดิมนะคะถามว่าไตนี่มาจากไหนนะคะไตมา2ทางค่ะมาจากผู้ป่วยสมองตายที่บริจาคอวัยวะมาหรือไตจากผู้ป่วยที่มีชีวิตแต่ไตจากผู้ป่วยที่มีชีวิตเนี่ยเราก็เชื่อว่าไตที่มาจากสายเดียวกันสายกรรมพันธุ์พันธุกรรมเดียวกันน่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านที่น้อยกว่าไตจากสายอื่นนะคะ เนื่องจากว่าเวลาเราร่างกายเรารับอวัยวะใหม่มาเหมือนเรารับของแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นไตจากผู้ป่วยสมองตายหรือไตจากผู้ที่บริจาคจากผู้มีชีวิตพอเราได้มามันเหมือนไตใหม่มันเป็นชีวิตใหม่จริงๆแต่เป็นชีวิตใหม่ที่ต้องอยู่กับการที่เราจะต้องทำให้ไตร่างกายเราจำไตใหม่ไม่ได้ด้วยการกินยากดภูมิคุ้มกันพอเรากดภูมิคุ้มกันปุ๊บร่างกายเราก็อาจจะจำเชื้อโรคบางตัวไม่ได้การดูแลจริงๆต้องดีกว่าเดิมมากๆเพราะว่าเราต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยจำกับไตใหม่หรือสิ่งแปลกปลอมใหม่ได้ทีนี้ถ้ามีผู้ป่วยสมองตายอันเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่ามีการรณรงค์ในการบริจาคอวัยวะส่วนเนี้ยมากแต่ว่าเราก็ยังได้รับปริมาณที่คนจะบริจาคเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะก็ต้องเรียนเชิญนะคะสำหรับการบริจาคอวัยวะนะคะถ้ากรณีที่ท่านกำลังไอโอกาสข้างหน้าถ้ากำลังจะเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราทำบริจาคเรื่องบริจาคอวัยวะไว้คุณหมอก็จะทราบว่าอ๋อท่านนี้จะเป็นการผู้ที่บริจาคอวัยวะก็จะสามารถที่จะทำให้แพทย์ทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปเอาไตท่านมาปลูกถ่ายให้กับคนที่จำเป็นได้ในขณะเดียวกันค่ะการปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยที่มีชีวิตก็ต้องเรียนว่าคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ถ้ามีไตเดียวแต่การที่จะเอาไตของผู้ป่วยที่มีชีวิตท่านไหนในพี่น้องญาติพี่น้องสายเดียวกันมาทีมแพทย์เองอ่ะก็จะต้องตรวจก่อนนะคะว่าเขามีความพร้อมที่จะให้หรือเปล่า
1: แล้วก็อยากให้คุณหมอเชิญชวนอีกครั้งนึงครับสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคอันนี้ต้องติดต่อที่ไหนหรือว่าทำยังไงบ้างครับ
0: ค่ะโดยทั่วไปค่ะองค์กรนะคะที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานของการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะก็คือสภากาชาดไทยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งนะคะถ้ามีหน่วยไตนะคะท่านสามารถเข้าไปแจ้งกับคุณหมอหรือว่าแจ้งกับพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับด้านไตได้นะคะว่าท่านจะมีความประสงค์ในการบริจาคไตนะคะแล้วเขาก็จะดำเนินเรื่องให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วสภากาชาดเนี่ยก็จะมีช่องทางให้ท่านเป็นมีความประสงค์เป็นผู้บริจาคซึ่งอีกหน่อยนะคะถ้าเรามีการรณรงค์อย่างกว้างขวางขึ้นนะคะในบัตรประชาชนของท่านเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโน้ตไว้นิดนึงนะคะว่าท่านเป็นผู้บริจาคอวัยวะซึ่งเป็นช่องทางค่ะที่จะทำให้ทีมแพทย์ทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้รับทราบนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์กับท่านเขาก็จะทราบว่าท่านมีความประสงค์จะปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งจะเชื่อว่าถ้าแค่ไตสองข้างของท่านนะคะก็จะช่วยคนได้อีก2คนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่มหาศาลค่ะในการให้บริจาคอวัยวะค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับไตเนี่ยได้ครอบคลุมมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญของเราทุกคนนะครับเราควรจะไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อดูค่าการทำงานของไตหากพบว่าไตเราเริ่มมีปัญหาหรือเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็ต้องปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำนะครับเพื่อให้ไตนั้นอยู่กับเราเป็นนานๆนะครับแล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้สุขภาพดีๆ EP หน้าสวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็หลังจากที่พักรับฟังเพลงจากทางรายการกันไปนะคะก็กลับมาเจอกันค่ะในช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งที่ห้องประชุมของเราตอนนี้นะคะกำลังคลึกครื้นกันอยู่ทีเดียวนะคะก็มีดีเจประวิตรจุลรังสีแล้วก็ทีมงานจากรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะมาพบปะท่านผู้ฟังกันนะคะก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยหลายๆท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมาร่วมกิจกรรมกันได้อยู่นะคะก็มีของขวัญของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาแจกให้กับทุกท่านได้รับของที่ระลึกกันนะคะค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะบ้านเราเนี่ยอากาศเนี่ยก็คือจะมีฝนตกลงมาเกือบจะทุกวันนะคะช่วงนี้ก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะช่วงนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดนะคะก็นอกจากดูแลรักษาสุขภาพแล้วนะคะก็ยังต้องดูแลผลผลิตในสวนของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนพันหมอนทองทุเรียนสาลิกานะคะทุเรียนบ้านนะคะเวลามีฝนตกลงมาหนักๆแล้วลมแรงนะคะช่วงนี้อย่าเข้าไปอยู่ใต้ต้นทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนสาลิกาเนี่ยเพราะว่าทุเรียนพวกนี้นะคะก็จะร่วงลงมาใส่ได้นะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะและช่วงนี้ค่ะเรื่องของการเดินทางนะคะฝนตกก็จะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะเรื่องของกฎจราจรก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยไปเจอแบบที่แหล่งน้ำแอ่งน้ำท่วมขังนะคะก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษกันด้วยกันแล้วกันค่ะช่วงที่2ของวันนี้ค่ะมีข่าวจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนโดยเฉพาะมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะได้รับทราบกันค่ะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็แจ้งนะคะว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมอบสิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการนะคะซึ่ง14รายการนั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะเพื่อที่จะการตรวจสุขภาพนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการคัดกรองและก็เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะภาวะโรคอ้วนนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจนะคะคุณผู้ฟัง14รายการนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นการคัดกรองการได้ยินนะคะก็คือการตรวจหูนั่นเองค่ะแล้วก็อันที่สองการตรวจเต้านมนะคะเพื่อค้นหาหรือว่าคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะโดยแพทย์หรือว่าบุคลากรสาธารณสุขค่ะแล้วก็การตรวจสายตานะคะโดยจักษุแพทย์นะคะแล้วก็การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจปัสสาวะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะคะตรวจคัดกรองเบาหวานแล้วก็ตรวจระดับไขมันในเลือดค่ะตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะตรวจคัดกรองหาเชื้อ HPV นะคะ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และก็ลำไส้ตรงค่ะรวมถึงการเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยนะคะ14รายการค่ะซึ่งก็บริการฟรีนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะจากสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้แจ้งไว้นะคะบอกว่ามีสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินศักยภาพในการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจคัดกรองแล้วเราเป็นโรคอ้วนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำการตรวจรักษากันต่อได้นะคะซึ่งมีสถานพยาบาลที่ได้ผ่านการประเมินศักยภาพในการให้บริการผ่าตัดภาวะโรคอ้วนหรือว่าโรคอ้วนทุพพลภาพนะคะจำนวน66แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งผู้ประกันตนนะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ค่ะทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือไม่ก็สอบถามที่สายด่วนประกันสังคมได้เหมือนกันนะคะ1506ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เรื่องจากสำนักงานประกันสังคมนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีการปรับเรื่องของสิทธิ์การรักษาฟันนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการตรวจรักษาฟันเนี่ย900บาทต่อปีนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือว่าสถานพยาบาลของเอกชนนะคะแต่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมานะคะสำหรับสิทธิ์ในเรื่องของการทำฟันของผู้ประกันตนนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการของรัฐเนี่ยก็คือเราสามารถรักษาได้ไม่จำกัดจำนวนเงินนะคะแต่ว่าการรักษาที่คลินิกก็คือเหมือนเดิมก็คือ900บาทเนาะถ้าเกิดว่าเราไปทำแล้วจ่ายมากกว่า900บาทเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะแต่ถ้าใครไปทำที่โรงพยาบาลรัฐนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเกิน900บาทนะคะซึ่งก็ไม่จำกัดจำนวนเงินแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยนะคะแต่ในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยก็คือจะต้องมีการเหมือนกับว่าในทุกๆปีเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยได้ย้ายสิทธิ์ไปอยู่ที่ใกล้ๆนะคะอย่างเช่นดิฉันเนี่ยก็คือใช้สิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องย้ายสถานที่ทำงานนะคะเราก็จะต้องมีการแจ้งสิทธิ์การย้ายไปในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่ทำงานของเรานะคะแล้วก็สถานพยาบาลนั้นนะคะก็จะต้อง MOU กับประกันสังคมด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสิทธิ์การทำฟันนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนนะคะก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐนะคะอันนี้ก็ไม่จำกัดจำนวนนะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกก็ยังคงวงเงิน900บาทต่อปีเท่าเดิมนะคะอันนี้สิทธิอย่างอื่นก็คล้ายคลึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฟันปลอมนะคะการผ่าฟันคุดอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิของผู้ประกันตนนะคะมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะของสำนักงาน
ประกันสังคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการกันนะคะหลังจากนั้นก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะก็แน่นอนค่ะว่าดิฉันเนี่ยเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะการท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์นะคะยังคงสามารถไปได้อยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะก็จองเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะวันนี้วันที่10ละยังเหลือเวลาอีก5วันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสความสวยงามกับธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะอ่าวเกือกนะคะถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางอ่าวเกือกของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะคะชนะเลิศด้วยนะคะ ก็คือจากคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็คือโหวตให้เป็นอ่าวเกือกที่มีชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะก็ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องพลาดนะคะก็เลยเชิญชวนไปเที่ยวนะคะก็ยังพอมีเวลาอีก5วันนะคะก่อนที่จะทำการปิดอุทยานเพื่อที่จะให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูนะคะแล้วก็พอดีกับช่วงฤดูมรสุมนะคะเราจะเปิดให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณวันที่15ตุลาคมของปีนี้นะคะซึ่งก็ประมาณ 4-5 เดือนค่ะที่เราปิดให้ธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นตัวฟื้นฟูนะคะเพื่ พอเดือนตุลาปุ๊บนะคะพวกเราเนี่ยจะได้ไปเที่ยวแล้วก็ยังความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าที่ตะกั่วป่าหรือว่าที่ในจังหวัดพังงาบ้านเราไม่ว่าจะตะกั่วป่ากระปงท้ายเหมืองทุกๆอำเภอของจังหวัดพังงานะคะของเราเนี่ยมีผลไม้ออกนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดทิพย์พังงานะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ GI ด้วยนะคะแล้วก็ทุเรียนสาลิกาพังงาอันนี้ก็GI ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ห้ามพลาดนะคะน้ำหนักที่รีดเอาไว้มาเพิ่มได้นะคะที่พังงาบ้านเราค่ะมีหลายๆสวนนะคะให้ได้เข้าไปลิ้มชิมรสกันนะคะเดี๋ยวนี้เกษตรกรเนี่ยแต่ละสวนเนี่ยก็มีความเที่ยวชาญทางด้านโซเชียลนะคะก็สามารถเปิดไปดูได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสวนเย็นจิตกระปงนะคะหรือว่าสวนบ้านแม่นะคะอยู่ที่ตะกั่วป่าบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นมังคุดออร์แกนิกนะคะของทุกอย่างก็จะเป็นออร์แกนิกนะคะคุณผู้ฟังหรือจะเป็นสวนลุงจี๊ดนะคะทุเรียนสวนกงนะอันนี้อยู่ที่กระปงค่ะซึ่งก็มีให้เราเนี่ยคือได้เข้าไปเที่ยวชมสวนนะคะถ่ายรูปกับทุเรียนแบบใกล้ๆเลยนะคะปีที่แล้วค่ะดิฉันก็ได้ไปที่สวนเย็นจิตเนาะคือทุเรียนแบบต้นเตี้ยมากนะคะก็เห็นลูกที่ชัดเจนค่ะใครแบบต้องการถ่ายรูปกับทุเรียนเนี่ยก็ไปเลยนะคะซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยได้คุยกับเจ้าของสวนเขาบอกว่าก็ทำให้แบบทุเรียนเนี่ยออกตรงแบบเตี้ยๆนะคะเพื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เข้าไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกับทุเรียนของเขานะคะค่ะก็มาเที่ยวกันนะคะยังจังหวัดพังงาเนี่ยคือยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน่าเสียดายค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าจะเป็นรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตออกไปร่วมกิจกรรมจากรายการเพื่อคุณกำลังใจกันก่อนดีกว่านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเตรียมจัดไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลกคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ดีและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,168 รายเข้าร่วมโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดกำชับผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์หากฝ่าฝืนลงโทษหนักถึงขั้นจำคุก
10: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP รวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่ใช้บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอย ทางนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปพิจารณาว่าผู้โดยสารเรือทั้งหมดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง147คนจาก23ประเทศบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยผู้ที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยการขนส่งพิเศษไม่ใช้เที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติภายใต้การดำเนินการของประเทศต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเมื่อเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสที่มีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญ MV Hondius พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: ฟังผมก่อน
6: ไม่ฟัง
5: พี่ต้องฟัง
6: ไม่ฟัง

0: การสื่อสารมีพลังกว่าที่คิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
1: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คิดถึงกันหรือเปล่ากับน้ำทะเลใสๆหาดทรายขาวและธรรมชาติที่เคยโอบกอดเราไว้อีกไม่นานเราจะได้พบกันที่นี่กระบี่ Welcome to กระบี่แล้วพบกันนะกับการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราทุกคนพบกับเหล่าดีเจประชาธิปไตยชุมชนได้ในรายการเส้นทางประชาธิปไตย

14นาฬิกากับอีก15นาทีครับคุณผู้ฟังกลับมาดูแลทุกๆท่านนะครับผ่านทางช่วงเวลาของทุกๆคนครับนะที่ช่วงเวลาระหว่างการเดินทางของหลายๆท่านตอนนี้ชุ่มฉ่ำกันในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ในบางส่วนนะครับผมเชื่อว่าณตอนนี้นี่เข้าสู่บรรยากาศที่ท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเปียกปอนแล้วครับทุกท่านครับเข้าสู่ฤดูฝนช่วงต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะฤดูฝนเบื้องต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลายท่านบอกว่าเอ้ยเพิ่งผ่านเมษามานะครับเพิ่งผ่านเมษามาฤดูร้อนพฤษภาเนี่ยจริงๆแล้วกลางเดือนช่วงระยะครึ่งเดือนแรกถึงกลางเดือนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงอากาศที่แห้งอยู่ทุกท่านครับช่วงนี้นี่สภาวะอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับบางทีก็แห้งสุดนะแห้งสุดหรือว่าฝนตกสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกทุกท่านอยู่ประจำนะครับหรือว่าบอกทุกๆคนอยู่ประจำว่าบ้านเราครับสภาพอากาศนี่ครบไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังและเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ทุกๆครั้งนะครับนะเพราะว่ามันบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดช่วงเวลานี้อาจจะเกิดช่วงแห้งสุดไปเลยนะครับหรือว่าฝนตกสุดไปเลยหรือว่าลมพัดแบบเย็นน่ากลัวไปเลยมีเขาเรียกว่าลมหัวนอนอะไรประมาณนี้นะมาก็เป็นไปได้นั่นแล้วก็ต้องเตรียมตัวรับครับทุกท่านครับเตรียมตัวรับแล้วก็เตรียมตัวดูแลสุขภาพของท่านให้ดีที่สุดครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วครับถ้าเราไม่เตรียมตัวเราไม่เตรียมใจเราไม่เตรียมการรับมืออันใดเราก็จะเจอครับสิ่งที่เรียกได้ว่าความสูญเสียกับทางด้านตัวเองแล้วก็รอบข้างอย่างแน่นอนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับบอกได้ว่าทุกๆครั้งนะครับทุกๆครั้งที่มาสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับทุกท่านเนี่ยครับนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพูดคุยครับทุกท่านครับพูดคุยอาจจะพูดคุยคนเดียวสื่อสารออกอากาศไปหลายๆท่านอาจจะมีการรับฟังนะครับนะให้เกียรติรับฟังบอกได้เลยครับว่าด้วยความชื่นใจครับนะด้วยความชื่นใจและความดีใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านให้เกียรติรับฟังนะครับบางครั้งบางคราวอาจจะหลายท่านบอกว่า

ดูเหลืองบ้างไม่ดูเหลืองบ้างไม่รู้เอาเหลืองเอาอวกาศในอวกาศในมากุย มันบางทีครับผมไม่ได้หยิบเอาเรื่องคาดการนะครับไม่ได้หยิบเอาเรื่องคาดการแต่ดูเหมือนกับคาดการอนาคตมาพูดคุยแต่จริงๆแล้วครับเป็นเรื่องที่ท่านมองว่าคาดการก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมุมมองของเรานั้นไม่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องอนาคตที่เป็นเหตุและเป็นผลนะมีเหตุมีผลอาจจะมาช้าเป็น10ปีครับทุกท่านครับมาช้าเป็น10ปีแต่อย่างไรก็ตามครับมาแน่นอนครับมาช้าแต่มานะแน่นอนครับมานะจ๊ะเราก็ต้องเตรียมตัวถ้าเราไม่เตรียมตัวก็แน่นอนครับมันจะเกิดสิ่งที่ผมได้กลืนไปเบื้องต้นว่าเราจะเกิดการสูญเสียหรือเราเตรียมการไม่ทันเรารับมือเราไม่มีรับมือและความพร้อมไม่ทันการเตรียมไปเลยครับเตรียมตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องราวที่ดีครับทุกๆอย่างครับมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาใครจะเชื่อล่ะครับผมอาจจะบอกได้บอกเมื่อตอน20กว่าปีที่แล้วบอกว่าเราจะสามารถที่จะพูดคุยนะครับพูดคุยแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ข้ามโลกได้ช่วงเวลานั้นอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาครับผมใช้โปรแกรมเพิร์ดไอเทียเพิร์ดไทยอะครับยังคุยก็แก๊กก็แก๊กแชทนู่นนี่นั่นกับคนที่ไม่รู้จักจนกระทั่งมารู้จักกันนะครับมารู้จักกันแชทกับคนที่รู้จักกันครับแต่ก็ตอนณเวลานั้นนี่ต้องไปร้านอินเทอร์เน็ตนะครับเสียค่าชั่วโมงนั่งเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับนั่งแชทกันนะครับนั่งคุยกันไม่มีอะไรครับนั่งคุยกันครับไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยครับนั่งคุยกันอยู่ได้เป็นชั่วโมงครับนั่งคุยกันต่างพื้นที่ครับไม่ได้เดินทางไปหาจนกระทั่งปัจจุบันครับเห็นหน้าเห็นตาครับมีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยบอกได้ว่าได้พูดคุยได้เจอหน้าเจอตาแล้วก็ทำให้เรานั้นอาจจะบอกได้ว่าดูใกล้ชิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอยู่อีกซีกโลกหนึ่งนี่คือวิวัฒนาการของการสื่อสารวิวัฒนาการของการเวลาครับทุกท่านครับสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาครับมันเกิดขึ้นเสมอครับเกิดขึ้นทุกวินาทีครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับทุกๆอย่างของการพัฒนาครับทุกๆอย่างของการพัฒนาอยากให้ผู้พัฒนาคำนึงถึงอย่างเดียวเลยครับการพัฒนาที่ดีครับต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตครับแต่อย่างไรก็ตามครับคนเราทุกๆคนครับที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเรามีวิถีชีวิตวิถีชีวิตทุกวิถีชีวิตต้องพึงอยู่ให้ได้กับการพัฒนาสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปครับทุกท่านครับถ้าควบคู่กันไปมันสามารถที่จะเดินไปได้สู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะมันมีหลายๆมิติครับทุกท่านครับนี่คือการอยู่ร่วมกันนะการอยู่ร่วมกันของทางด้านทุกๆชีวิตกับการเวลาครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมเราก็ต้องอยู่ร่วมกันนะทุกๆวินาทีทุกๆนาทีทุกๆการเวลาไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดซึมเข้าไปซึมเข้าไปท้ายสุดแล้วครับทุกท่านครับท้ายสุดแล้วนะถ้าเราปรับไม่ได้ครับเราจะเป็นคนที่ตกขบวนครับเขาเรียกตกขบวนตกขบวนของการดำเนินชีวิตการดำรงอยู่ใน
ยุคและสมัยนะฮะแต่ที่ผมได้กลืนไปนั่นก็คือเราตกขบวนในตรงนี้ครับเราไม่สามารถที่จะต่อได้แต่ถ้าเราอยู่ในขบวนแล้วเราสามารถใช้ในเรื่องของวิถีชีวิตครับซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปอย่างได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนอย่างแน่นอนทุกอย่างครับทุกอย่างนะครับมันมีเหตุมันมีผลมันมีอะไรที่เราอาจจะนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงอยู่เสมอแต่มาแน่นอนครับทุกท่านครับมาช้าแต่มานะจ๊ะมาแน่ๆครับมาแน่ๆอาจจะในระยะ 3-5 ปี 5-10 ปี 10 ปีถึง 15 ปีหรือว่า 20 ปี 30 ปีโลกมันหมุนทุกวันครับทุกท่านครับโลกหมุนทุกวันและในการหมุนของโลกใบนี้ครับมันมีการพัฒนาอยู่เสมอเฉกเช่นเดียวกับทางด้านเรื่องราวการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันครับทุกท่านครับเรื่องราวของการบ้านการเมืองทุกๆอย่างครับทุกท่านมันไม่ผิดไม่แปลกครับณปัจจุบันเนี่ยอย่าลืมที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครับติดตามข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและเป็นความจริงข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและเป็นความจริงมันมีเรื่องราวของเหตุและผลเสมอนะเหตุผลแห่งความจริงเหตุผลแห่งความชัดเจนมันมีให้ท่านได้เสมอครับเฟกมิวบางๆนี่เยอะมากครับตอนนี้เยอะมากไว้แล้วก็การกรองข่าวสารครับการกรองข่าวสารเป็นเรื่องราวที่ท่านต้องทำด้วยครับการกรองข่าวสารเป็นเรื่องที่ท่านต้องไตร่ตรองและพิจารณาวิเคราะห์สังเคราะห์ยับยั้งชั่งใจด้วยนะครับยับยั้งชั่งใจในข้อมูลบางข้อมูลที่มันไม่สามารถที่จะสื่อสารต่อได้ถ้าไม่มั่นใจครับถ้าไม่มั่นใจสามารถสืบค้นข้อมูลจากเจ้าของเรื่องหรือว่าต้นสังกัดได้นะครับมันเป็นกระบวนการหนึ่งของทางด้านการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นกระบวนการหนึ่งของทางด้านที่ท่านบอกได้เลยครับสืบค้นหาเดินไปถึงนู่นนะครับสุดปลายขั้วต้นยอดถ้าบอกว่าเอเวอเรสต์ก็เอเวอเรสต์ครับสุดทางเพล้าก็สุดทางเพล้าครับจริงๆแล้วประชาธิปไตยมันอยู่ในทุกคนอยู่แล้วครับมันอยู่ในทุกอริยบทอยู่แล้วแค่มีเศษหนึ่งของการดำรงชีวิตการบ้านการเมืองต่างๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่จะขับเคลื่อนไปสู่ด้านบนนั่นเองครับ14นาฬิกาครับอีก28นาทีครับทุกท่านครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริด นิลพันธ์ครับวันนี้ผมหยิบเอางานเพลงที่บอกได้ว่าอยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ย้อนนะครับย้อนบรรยากาศ
ย้อนบรรยากาศสู่งานเพลงที่อาจจะสื่อสารแล้วก็มีเนื้อหาที่ท่านนั้นสามารถมีความรู้สึกไปตามงานเพลงได้นะฮะ

0: 1นาทีกับกกต.
1: นี่ๆๆขอถามหน่อยว่าประชาชนน่ะสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งต่อกกต.ได้ทางใดบ้าง
2: ได้เลยเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนั้นหากประชาชนพบเห็นความไม่ชอบธรรมหรือการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สมัครแจกเงินสิ่งของหรือมีการเรียกเงินหรือทรัพย์สินประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบซึ่งสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือจะแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์021438668และ021418888หรือสายด่วน1171ค่ะ
0: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
3: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
4: ทำไมล่ะลูกย่อ
3: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
4: คงใช่นะแล้วลูกย่อเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
3: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกย่อดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
4: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไร
3: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
4: เออปุ๋ยอะไรล่ะ
3: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
4: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
3: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

4งานเพลงต่อเนื่องครับทุกท่านครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับงานเพลงเนี่ยงานเพลงที่ผมปล่อยไปนะครับอายุรุ่นราวคราวเดียวกับทางด้านน่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่ารุ่นหลานรวมแล้วแหละประมาณสัก20ปีได้นะใหม่สุดก็พี่เท่นะครับนะพี่เท่อุเทนพรหมินสายตาลำเอียงเนี่ยน่าจะประมาณปี40นิดๆนะครับ41 42ประมาณนั้นนะครับนะฮะสายตาลำเอียงนะครับนะผ่านมาแล้ว20กว่าปีครับทุกท่านครับนะกุหลาบแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับประมาณ30กว่านะครับ30กว่าครับตอนผมเด็กๆหนูครับนะส่วนกอดฉันก็แสนรักนี่ไม่ต้องห่วงครับเกือบ40ปีทั้งนั้นครับงานเพลงนะแต่เป็นงานเพลงเขาเรียกว่าไทยสากลร่วมสมัยหรือว่าสตริงร่วมสมัยนะครับที่นำมาสื่อสารนำมาเปิดให้กับทุกๆท่านนะครับคงจะบอกได้ว่าจำกันได้นะครับงานเพลงยุคเก่าๆที่ไม่ได้เก่ามากครับถ้าเก่ามากๆนี่ต้องผมนึกถึงท่านเดียวเลยครับอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับท่านเองก็อีกตำแหน่งตอนเกษียณก็เกษียณอยู่ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับพี่พงษ์นาฏที่ปักซ้อนเนี่ยตอนหัวรุ่งครับก็จะมาเปิดงานเพลงที่บอกได้ว่าเป็นลูกทุ่งจริงๆนะลูกทุ่งยุคแบบโอ้ยุคแบบก่อนทางด้านครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญก็ยังมีครับนะหรือถ้าท่านเองก็ตอนนี้เกษียณอายุราชการไปก็เกือบ10ปีแล้วนะครับเกือบ10ปีแล้วนะครับสำหรับพี่พงษ์นาฏหรือว่าพี่ยีนะครับตอนผมมีโอกาสได้มาร่วมดำเนินรายการเล็กๆนะครับมีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ครับท่านเองก็เป็นหัวหน้าฝ่ายรายการอยู่ที่นี่นะครับซึ่งบอกได้ว่าท่านเองก็เปิดโอกาสให้กับตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยฮะยังเพิ่งปวช.1ขึ้นปวช.1ครับตอนนั้นปวช.1ก็มีโอกาสได้มานั่งสื่อสารแล้วก็นั่งเหมือนฝึกงานครับแต่ไม่ได้ฝึกงานอย่างเป็นทางการครับมานั่งฝึกงานเรื่องราวเหล่านี้ครับและท่านถามผมว่าไปกี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วครับเกือบ30ปีแล้วนะครับแป๊บๆเกือบ30ปีแล้วครับนะปี72นี่30นะครับนะตอนนั้นปี42ครับปี42นะเพราะงั้นแล้วก็บอกเลยว่านี่คือเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวดีๆที่เราบางครั้งเราย้อนรำลึกถึงนะครับย้อนรำลึกถึงมันก็เป็นความสุขทางใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันมีอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าอยู่เสมออีกหนึ่งท่านครับที่อาจจะเป็นปรมาจารย์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดนี้แล้วนะครับท่านเองไปอยู่อีกพื้นที่แล้วนะครับนั่นคือพี่เปียกนะครับสุรินทร์ชุมภารีหลายท่านคงจะจำชื่อนี้ได้ดีนะครับส่วนท่านที่อยู่สตูลนะครับคงจะจำได้อีกหนึ่งชื่อนั่นคือผู้นำเลยรายการที่ชื่อว่าวินัยชุมภารีนะครับพี่เปียกสุรินทร์หรือว่าวินัยชุมภารีครับก็ตอนนี้ก็เดินทางพักผ่อนไปเกือบ10ปีแล้วครับนะเกือบ10ปีแป๊บๆนะเกือบ10ปีแล้วตำนานเพลง
นะตำนานเพลงเพื่อชีวิตต่างๆเนี่ยต้องนึกถึงท่านนะครับงานเพลงต่างๆที่มีโอกาสได้เปิดเนี่ยท่านเองก็ได้บอกกล่าวนะครับถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับรุ่นน้องๆครับท่านไม่เคยขี้เหนียวนะครับไม่เคยขี้เหนียวในอีกท่านหนึ่งที่บอกได้ว่าณปัจจุบันที่เปิดพื้นที่นะครับว่ายังไงป้องก็ต้องทำนะป้องก็ต้องทำนะครับนั่นคือพี่ยอดนะพี่ยอดแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายท่านนะครับพี่ๆอีกหลายท่านนะครับมีพี่ๆเพื่อนๆอีกหลายๆท่านที่ผมเองก็อาจจะบอกได้ว่าบอกกล่าวไม่หมดนะครับแบบพี่เจี๊ยบวรัญญาพุทธเจริญพรนะครับมานั่งที่นี่ครั้งแรกก็แน่นอนครับพี่เจี๊ยบผู้ดำเนินรายการผมนั่งอีกห้องอยู่นะครับถ้าพี่เจี๊ยบไม่เปิดไมค์ฮะผมไม่มีโอกาสได้ออกอากาศแล้วก็พูดคุยตอนนี้พี่เจี๊ยบน่าจะอยู่ในกลมนะพี่เจี๊ยบอยู่ในกลมอย่างโคชุนครับลูกทุ่งพราเพลินหลายท่านคงจำกันได้นะที่สวทคบีนี้นะพี่สมชายเบิกนานะนาชาตินะฮะนาชาติอยู่สุราษฎร์แล้วครับนะอยู่สุราษฎร์นี้ว่าจะเป็นพี่หลวงนาหลวงของทุกท่านนะครับพี่สุรชัยสอนศรีนะหรือจะเป็นพี่ๆช่างยุคปัจจุบันนะครับนะพี่หมูพี่บ่าวนะครับหรือว่าพี่นวยนะครับหรือจะเป็นหัวหน้าฝนเป็นผอ.สุดานะครับหลายๆท่านบอกได้ว่าณปัจจุบันนะครับก็เปิดพื้นที่นะครับเปิดพื้นที่ให้เราได้นั่งตรงนี้ครับนั่งตรงนี้แล้วบอกกล่าวเรื่องราวดีๆนะครับสัปดาห์หน้าครับทุกท่านครับจังหวัดกระบี่ของเราก็จะได้รับการต้อนรับทีมงานเครือข่ายหมออนามัยครับที่จะมาประชุมเครือข่ายระดับชาติระดับประเทศนะครับที่นี่ครับที่จังหวัดกระบี่นะครับน่าจะเป็นโรงแรมเมอรี่ทามครับหลายท่านเดินทางมาจากภาคอีสานหลายท่านเดินทางมาจากภาคเหนือท่านอยู่ในโซนภาคใต้หลายท่านกรุงเทพภาคกลางนะครับก็เดินทางมาที่นี่ครับก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทีมงานหมออนามัยทุกท่านครับก็ทางด้านรปสตนะครับรปสตหรือว่าจะเป็นทางด้านสสอนะครับภายในพื้นที่ของเราก็คงจะเตรียมตัวรับการต้อนรับของพี่ๆน้องๆ นะครับเครือข่ายหมออนามัยทั่วทั้งประเทศยังมีอีกหลายงานครับทุกท่านครับยังมีหลายงานในปีนี้ที่ทางด้านจังหวัดกระบี่เนี่ยต้อนรับการประชุมระดับประเทศนะครับการประชุมระดับประเทศอย่างเดือนสิงหาครับหลังจากเดือนพฤษภานี้นะครับเดือนสิงหาก็ยังมีทางด้านการประชุมหรือว่างานก็เรียกว่างานประชุมวิชาการนะครับว่างาน EMS Forum ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับช่วงวันที่ต้นเดือนสิงหาครับต้นเดือนน่าจะเป็นวันที่5หรือวันที่7ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะวันที่5ถึงวันที่7แล้วก็ทางด้านหมออนามัยก็สัปดาห์หน้าครับวันที่20-21นะแต่ท่านเดินทางมาก่อนก็เจ้าบ้านอย่างเราก็อย่าลืมต้อนรับนะครับพี่ๆน้องๆเครือข่ายหมออนามัยนะครับทุกท่านด้วยนะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลในระดับปฐมภูมินะระดับปฐมภูมิของทางด้านพี่ๆน้องๆแล้วครับเวลาเจ็บไข้ไม่สบายถ้านึกอะไรไม่ออกไปรปสตก่อนเลยครับท่านครับใกล้บ้านแล้วก็ทางด้านรปสตก็จะประเมินถ้าเจ็บไข้ไม่สบายที่สามารถดูแลรักษาในระดับปฐมภูมิได้ก็คุณหมอก็จ่ายยานะครับจ่ายยาให้ไปรักษาที่บ้านพักฟื้นที่บ้านไม่ใช่รักษาดูแลตัวเองพักฟื้นที่บ้านได้นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีในระดับทุติยภูมิขึ้นมาก็มาที่โรงพยาบาลระดับถ้าเป็นอำเภอก็โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอนะครับโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอทุติยภูมิถึงตติยภูมินะครับในสิ่งที่ต้องดูแลเฉพาะทางนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับศูนย์การแพทย์ในระดับจังหวัดจังหวัดกระบี่ก็ตอนนี้นี่ทางด้านโรงพยาบาลกระบี่ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับจังหวัดที่มีหลายๆท่านคงอาจจะบอกได้ว่าเอ้ยเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเจ็บป่วยไม่สบายต้องรีเฟอร์ไปจากจังหวัดกระบี่นะตอนนี้ครับต่างจังหวัดมีรีเฟอร์มากระบี่แล้วนะครับเพราะว่าแพทย์เฉพาะทางในจังหวัดรอบๆหรือแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์ระดับภูมิภาคเนี่ยบางด้านนะครับยังไม่มีแต่บ้านเรามีครับนั่นแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านว่าเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวดีๆที่สามารถให้กำลังใจครับทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ของเราได้ครับต้องให้กันต่อไป73ปีโรงพยาบาลกระบี่ครับปีนี้จัดเหมือนเดิมครับวิ่งนะครับวิ่ง73ปีโรงพยาบาลกระบี่รายละเอียดก็ติดตามได้ทางหน้า Official Fanpage ของทางด้านกระบี่ Hospital Mini Marathon นะครับ2026ครับปีนี้จุดสตาร์ทอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับจุดสตาร์ทอยู่ที่เซ็นทรัล First Start First และ Finishนะครับสตาร์ทและฟินิชอยู่ที่เซ็นทรัลกระบี่นะครับระยะทางติดตามได้ทาง Official Fanpage ครับขอบคุณทุกท่านติดตามมารับฟังครับขอบคุณทุกการสื่อสารดีๆของทุกท่านครับหมดเวลาแล้วครับโชคดีมีความสุขทุกท่านจักริดไปก่อนสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่นะจ๊ะสวัสดีครับ

0: งชันวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีเจ้าของเพจรับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทพร้อมจัดทำบัญชีดำผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในอนาคต
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีช่างหนึ่งเจ้าของเพจรับสร้างบ้านหลังพบผู้เสียหายกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทโดยพบพฤติการนำภาพแบบบ้านผู้อื่นมาแอบอ้างและหลอกเก็บเงินมัดจำจำนวนมากก่อนทิ้งงานจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะความเครียดสะสมล่าสุดสคบได้ออกหนังสือใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวนายเกรียงไกรและวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางเยียวยาหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งแพ่งและอาญาพร้อมประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมขยายผลการสอบสวนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สคบจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงานให้ประชาชนตรวจสอบประวัติได้ก่อนจ้างงานพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสัญญาและงวดเงินให้รอบคอบโดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีที่ปคบชนันชิดาสังทองรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่งกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนภารกิจจังหวัดนราธิวาสเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สั่งการให้นาวาเอกสุรการสังรุ่งหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน30นายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าของจังหวัดนราธิวาสโดยร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และสนับสนุนการดับไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วบางส่วนแต่เพลิงยังไม่ดับสนิทเนื่องจากลักษณะของป่าพลุที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ใต้ดินจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาประชาชนชาวไทยล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อทำรงไว้ซึ่งความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนท่ามกลางพระราชภารกิจนานาประการพระองค์ทั้งสองยังทรงห่วงใยและใกล้ชิดกับประสบกรณิกรในทุกภูมิภาคย้อนไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ประวัติศาสตร์แห่งเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงได้จารึกเหตุการณ์สำคัญเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงณบริเวณวัดควนปรงตำบลท่ามิหรำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงศาลหลักเมืองเปรียบดังศูนย์รวมจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวศรัทธาของประชาชนและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของบ้านเมืองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระเมตตาทุกย่างพระบาทที่ทรงพระราชดำเนินล้วนสะท้อนถึงสายพระเนตรอันลึกซึ้งที่มองเห็นความสำคัญของท้องถิ่นและสายพระราชหฤทัยที่ผูกพันกับประสบกรณิกร
2: กาตอนนั้นปียกซ่ามารับเสด็จกันจำได้ดีปลื้มใจปลื้มปิติเป็นที่สุดของชีวิตเลย
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพแก้วให้ประชาชนตลอดไปครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงมิใช่เพียงแค่พิธีการแต่หากยังเป็นการยืนยันถึงพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เปรียบเสมือนสายฝนที่ชโลมใจประสบกรณิกรชาวพัทลุงและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศให้ชุ่มชื่นด้วยสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4: เฮวีพรหมจันทร์สวทพัทลุงนำเสนอ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 KHz ครับเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพบกันทุกอาทิตย์นะครับหลังข่าว 15:00 นเป็นข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นพอจบข่าวปุ๊บก็มาเจอเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากจะพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz แล้วเรายังจะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับคนพิการนะครับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในนามคนพิการแม้รายการเราจะชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยแต่บางครั้งเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากคนพิการทั้ง7ประเภทนะครับมาสลับกันฝากด้วยนะครับรู้ฟังซึ่งก็แน่นอนแหละมีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดรายการร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่เราก็อาจจะมีเรื่องของคนตาบอดมาฝากเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เสียงจากคนตาบอดไทยเนี่ยฟังทาง AM 819มาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะปี42นะครับ42แล้วนี่69แล้วก็27ปีนะฮะ27 28ปีกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งก็ต้องขอบคุณผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ทุกยุคทุกท่านที่เห็นความสำคัญแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยมาจัดรายการผมเอกพงศ์ลบสกุลถึงแม้จะเป็นบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเต็มตัวนะครับแต่ก็ไปดูแลนะครับไปบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยทางสมาคมก็เลยมอบหมายให้ผมดูแลรายการนี้อีกสักรายการนึงเนาะเพื่อที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกับผู้ฟังว่าจะต้องการฟังแบบไหนอะไรอย่างไรแล้วก็นำเสนอหรือว่าจัดทำรูปแบบรายการนะครับมานำเสนอเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ตามสัญญานะครับว่าในสัปดาห์นี้ผมจะเชิญแขกรับเชิญ2ท่านมาพูดคุยกันในรายการนั่นก็คือคุณจตุพลหนูท่าทองและคุณวรุณรดาการุณีนะครับจากมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งก็จะดูแลงานด้านห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาตินะครับการที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะต้องมีวิธีการอย่างไรนะครับคุณวรุณรดาหรือว่าพี่หนิงเนี่ยก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับวิธีการนะครับรับสมัครหรือการอ่านอย่างไรส่วนคุณจตุพลเนี่ยนะครับหรือว่าคุณโจเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของเทคนิคในการที่จะบันทึกเสียงหนังสือนะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันในช่วงต่อไปของรายการนะครับนอกจากการพูดคุยแล้วนะครับสาระน่ารู้หรือว่าการสัมภาษณ์แล้วก็ยังมีเพลงเพราะๆที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยล่ะครับ

หลายคนถามไทยกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเสียงผู้จัดวันนี้ถึงฟังดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหวัดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรไหมนะครับแสดงว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสังเกตเสียงได้ยอดเยี่ยมมากนะครับไปเจอหวัดมานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก่อนหน้านี้ร้อนจัดแต่หลังเนี่ยหลังๆมาช่วงต้นพฤษภาจะมีฝนเยอะนะครับแล้วก็ลมแรงบางทีร่างกายก็อาจจะปรับไม่ทันผมก็เลยเจอหวัดเล่นงานนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่มาจัดรายการนี้ก็ไปเมืองฉงชิ่งมาที่ประเทศจีนนะครับก็เลยอาจจะเดินเหนื่อยนิดหน่อยนะเดินเยอะเพราะว่าเขาเป็นเมืองภูเขาใช่ไหมครับใช้มันเดินเป็นภูเขาแล้วก็นำมาสร้างเมืองคนจีนนี่เก่งนะเรื่องของวิศวกรอะไรต่างๆเนี่ยเขาเก่งมากในการออกแบบให้ภูเขากลายเป็นเมืองที่เจริญมากนะครับในประเทศจีนก็คือนครฉงชิ่งนั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยไปแล้วก็เคยตามรีวิวกับคนที่เขาเคยไปเที่ยวมานะครับคือที่ผมไปช่วงต้นเดือนเนี่ยก็คือช่วง2 3 4 5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจอรีวิวเหมือนกันว่าถ้าไปช่วงเนี้ยจะค่อนข้างลำบากนะเอ๊ะในเมื่อจองไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเดินทางต่อให้ลำบากขนาดไหนเราก็ต้องไปนะครับเมื่อถึงเวลาไปฉงชิ่งก็เดินทางไปตั้งแต่2 3 4 5อย่างที่บอกเลยครับพอไปถึงเนี่ยโอ้โหก็เจอคนเยอะจริงๆเข้าใจแล้วว่าเทศกาลวันหยุดของจีนหรือของที่ไหนนี่จะเป็นยังไงแต่เวลาเราไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณะนะครับหรือว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้ลำบากเหมือนที่หลายคนรีวิวว่าถ้าไปช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะลำบากคือคนเยอะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดวันแรงงานของเขาเนี่ยระบบจัดการเขาดีคุณผู้ฟังบ้านเราก็มีนะการที่เข้าไปนั่งที่ร้านอาหารแล้วเรียกคนมารับออเดอร์เนี่ยยังไงไม่มีนะเราต้องสแกนเข้าไปเพื่อสั่งอาหารแต่ของเขาเนี่ยวิเศษกว่านั้นคือล้ำไปกว่าเราอะคือสั่งอาหารเสร็จปุ๊บชำระเงินก่อนเลยครับมันจะมี QR code ให้เราสแกนเพื่อจ่ายเงินขึ้นมาหลังจากมีอาหารเราสั่งอาหารแล้วถ้าเราไม่จ่ายเงินก็จะถือว่ายังไม่จบกระบวนการขั้นตอนของเขานะครับทีนี้อาหารก็จะไม่มาเสิร์ฟแต่ว่าเมื่อเรากดจ่ายเงินเรียบร้อยสัก10หรือ15นาทีเนี่ยอาหารก็จะมาเสิร์ฟเรานั่นหมายความว่าระบบการจัดการเขาจะไม่มีแคชเชียร์จะไม่มีการมาเคาน์เตอร์ชำระเงินอะไรพวกนี้ครับมีระบบหมดเลยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ช้าอย่างที่หลายคนคิดหรือหลายคนรีวิวว่าถ้าเราไปช่วงนี้จะมีปัญหาแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมอาจจะไปกันเองไม่ได้ไปกับทัวร์มันก็เลยดูทุกอย่างยืดหยุ่นได้นะครับแต่บอกเลยว่าไปเที่ยว4วันสนุกกลับมาพร้อมกับระบม คือเดินเยอะนะครับผมยังติดใจนะเรื่องของการสั่งอาหารเขาเนี่ยคือในบางร้านบางแบรนด์บ้านเราเนี่ยเวลาเข้าไปสแกน QR code แล้วสั่งมาก็จะมีมาเสิร์ฟอาจจะเสิร์ฟด้วยคนหรือด้วยหุ่นยนต์ก็แล้วแต่พอเราอิ่มเราก็ต้องไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์แต่นี่ไม่ครับสั่งอาหารแล้วก็ต้องสแกนจ่ายเงินก่อนอาหารถึงมาเสิร์ฟเราอันนี้ชอบอยากให้เมืองไทยมีแบบนี้ทุกร้านนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบนี้ทุกร้านเนี่ยก็ต้องเข้าถึงด้วยนะไม่ใช่คนพิการหรือคนตาบอดไปสแกนแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วเข้าไม่ถึงต้องให้คนตาดีช่วยตลอดอย่างนี้ก็ไม่ make sense นะครับต้องทำให้สามารถเข้าถึงได้เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังจากการเดินทางไปฉงชิ่งมาครับพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญครับ

0: คุณฟังครับมาถึงช่วงนี้เราจะรู้จักกับห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติให้มากขึ้นครับห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติภายใต้การดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งเป็นองค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะไปพูดคุยกับ2ท่านซึ่งมานั่งอยู่กับผมแล้วขณะนี้นะครับท่านแรกคุณจตุพลหนูท่าทองดูแลด้านฝ่าย IT ฝ่ายเทคโนโลยีครับท่านที่2ครับคุณวรุณรดากรุณีดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการรับสมัครแล้วก็แม้กระทั่งการทดสอบการอ่านนะครับอย่างไรให้ถูกต้องนะครับสองท่านอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีสองท่านก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: รู้สึกตื่นเต้นอย่างไร
3: ตื่นเต้นมากค่ะ เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาเข้าห้องจัดรายการของเรา
0: เ
3: ลยค่ะ
0: เสียงนี้ก็เริ่มมาจากการอ่านหนังสือก่อนด้วยใช่ไหมครับพี่หนิง
3: ใช่ค่ะใช่เลย
0: แนะนำตัวเลยครับ
3: ค่ะวรุณดากรุณีนะคะชื่อหนิงนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตและให้บริการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติค่ะ
0: อีกท่านนึงครับ
1: ผมจตุพลหนูท่าทองนะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดมูลนิธิคนตาบอดไทยครับ
0: คุ้นเคยกันนะครับมูลนิธิคนตาบอดไทยเป็นองค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแต่จะดูแลหลายเรื่องการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนตาบอดดูเรื่องวิชาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของห้องสมุดนะครับคุณฟังแล้วก็มีมานานแล้วด้วยการเริ่มต้นในการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดเนี่ยวิธีการหลังบ้านการผลิตหนังสือเสียงมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนอันนี้คงต้องถามคุณจตุพลหรือว่าคุณโจ้ของเรานะครับ เพราะเห็นว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่ยุคบุกเบิกอาจจะไม่ได้บุกเบิกซะทีเดียวแต่ว่ายังคงมาทันในตอนนั้นอยู
1: ่
0: ตอนนั้นตอนแรกเขาทำกันยังไงครับการอ่านหนังสือเนี่ย
1: จริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับจากที่ลุงป้าน้าอาที่เป็นคนตาบอดรุ่นก่อนๆเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยห้องสมุดเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของคนตาบอดตอนนั้นมีการจัดตั้งรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งสมาคมคนตาบอดกรุงเทพนะครับ แล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครอยากจะรู้หนังสือหรือว่าใครอยากจะอ่านหนังสือเรื่องอะไรเนี่ยก็จะต้องไปหาคนมาอ่านแล้วก็บันทึกเสียงลงเป็นเทปทีนี้เนี่ยเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้รับรู้ข้อมูลจากการอ่านหนังสือจากอาสาสมัครที่เขาไปหามาเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองได้ฟังจากการอ่านของญาติพี่น้องเลยแหละแล้วก็บันทึกเสียงลงเทปเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันให้คนตาบอดคนอื่นฟังด้วยก็เลยมีการรวบรวมเทปที่มีการอ่านกันแล้วก็เก็บไว้ที่คนคนหนึ่งใครอยากคือเหมือนกับเป็นการประกาศกันนะครับว่าใครอยากจะฟังเรื่องนี้เนี่ยมาขอยืมได้ที่คนนี้อะไรเงี้ยคือยังไม่มีห้องสมุดนะครับตอนนั้นช่วงประมาณปี118นะครับที่ตามที่ได้ฟังเรื่องเล่ามา
0: ตอนนั้นพวกเราก็ยังไม่เกิด
1: ผมยังอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก
3: ็ใกล้ๆแหละ
1: ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ท่านอาจารย์วิรัตศรีตุลานนท์ซึ่งก็เป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ของพวกเราอ่ะนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วล่ะ ท่านมีโอกาสได้ไปเยอรมันท่านก็ได้ไปคุยเรื่องพวกนี้นะครับกับทางสมาคมคนตาบอดหรือองค์กรคนตาบอดที่เยอรมันเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะจริงๆอยู่น่าจะมีห้องสมุดนะน่าจะมีห้องสมุดที่จะเผยแพร่เขาก็เลยสนับสนุนเครื่องเขาเรียกเป็นเครื่องดราฟเครื่องดราฟเทปอะครับก็คือเมื่อก่อนพอมีการบันทึกเทปเนี่ยมันจะต้องมีการก๊อปปี้เน
0: า
1: ะ
0: คือรายการเราเนี่ยพูดคำว่าเทปเนี่ยได้เต็มปากเลยเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฟังแต่ถ้าเป็นอีกเจนหนึ่งเนี่ยนะครับ เทปคืออะไรต้องอธิบายแต่วันนี้เราอาจจะคุยได้แบบว่าเต็มปากเต็มคำนะครับพี่หนิงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็พอได้อุปกรณ์เหล่านั้นมาแล้วก็สนับสนุนเงินมาส่วนหนึ่งก็เลยมีการเริ่มมาจัดตั้งเป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยได้รู้สึกว่าจะได้สนับสนุนทุนจากรัฐบาลด้วยจากป๋าเปรมด้วยนะครับในยุคนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยมีการจัดตั้งเป็นห้องสมุดแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีการจัดตั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมก็อยู่ในการดูแลของห้องสมุดก็จะอยู่ในการดูแลของห้องสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับแล้วก็มีการเริ่มที่จะประกาศรับสมัครอาสาสมัครคือคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่มีความประสงค์อยากจะอ่านหนังสือหรือว่า อยากจะเผยแพร่ความรู้อะไรต่างๆเงี้ยนะครับก็มาอ่านหนังสือซึ่งอ่านสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นการบันทึกเสียงลงเทปคาสเซ็ต
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ห้องสมุดเนี่ยก็จะทำหน้าที่แจกจ่ายเทปคาสเซ็ตก็จะมีการยืมคืนเหมือนกับห้องสมุดทั่วๆไปที่เขายืมคืนหนังสือกัน
2: แทนที่จะยืมหนังสือ
1: ใช่
2: ก็เป็นการยืมเทป
1: ใช่ครับ
2: นะครับทีนี้หนังสือหนึ่งเล่มหรือว่า1เรื่อง
1: ครับ
2: เวลาเป็นเทปมันก็จะเป็นหลายม้วนใช่
1: ครับหลายม้วนคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเทปความยาวที่สามารถบันทึกได้1ชั่วโมง90นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเทปที่เราใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ถ้าจะเอาคุณภาพดีๆเลยจริงๆก็คือเทป1ชั่วโมง
2: ครับ
1: ในเทป1ชั่วโมงเนี่ยหนังสือ1เล่มถ้าเป็นเล่มหนาๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะพกเทปประมาณ10ม้วน10ม้วน10กว่าม้วนบางเล่มก็อาจจะไปถึง20ม้วนอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ทำเป็น2แพ็ค
1: ใช่ครับ
2: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
2: อันนั้นคือวิธีการยืมคืนนะก็คือว่าโอเคแหละห้องสมุดตั้งอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ดินแดงเวลาใครจะยืมก็อาจจะยืมโดยการโทรศัพท์มายืมแล้วก็ทางห้องสมุดก็ส่งไปตามบ้านตามอะไรปกติ
1: ใช่
2: ทีนี้วิธีการผลิตล่ะครับ
1: วิธีการผลิตก็คือเมื่อก่อนที่ห้องสมุดเราจะมีห้องบันทึกเสียงอยู่3ห้องจะคล้ายๆกับที่นี่เลยแต่ว่าอุปกรณ์จะไม่ทันสมัยเหมือนที่นี่นะฮะก็คือเราจะมีเครื่องบันทึกเทปเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วช่วงที่ผมเข้าไปทำงานใหม่ๆเนี่ยผมก็จะได้รับหน้าที่เป็นคอนโทรล
2: อ๋อคนบันทึก
1: ใช่ครับ
2: เป็น3 2 1ไป
1: ใช่ใช่แล้วก็จะมีอาสาสมัครที่เข้ามาซึ่งอาสาสมัครเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นแม่บ้านอาจจะเป็นคนที่แบบเค้าไม่ได้ทำงานประจำอะไรเงี้ยนะครับมีเวลาว่างก็ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีไม่สามารถจะบันทึกเสียงเองเป็นหรืออะไรต่าง
2: ๆแค่อ่านออกเสียงอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: คนบันทึกก็มี3ห้องก็ต้องนั่งหมุนนะครับซ้ายขวา คนซ้ายอ่านผิดเดี๋ยวสต็อปคนซ้าย คนขวากำลังอ่านอ่านผิดก็หันมาสต็อปคนขวาแล้วคนซ้ายต่ออะไรเงี้ยคร
2: ับ คือห้องมันเยอะห้องมันเยอะชิ้นไม่ใช่ห้องเยอะคือห้องมัน3ห้องแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันมีความต้องการที่จะให้อ่านมากกว่านั้น
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่บันทึกมีคนเดียวก็ต้องหมุนกันไปหมุนกันมา
1: ใช่ครับ
2: มาสลับมาที่พี่หญิงบ้างอาสาสมัครถ้าถามว่าทันในตอนนั้นไหมก็คงอาจจะไม่รู้แหละถามว่าเข้ามาทันตอนไหนที่เขาบันทึกอะครับ
3: ถ้าสมมุติว่าในที่ของห้องสมุดคนตาบอดนี่นะคะเข้ามาที่เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์แล้วแต่ถ้าย้อนไปสมัยบันทึกด้วยเทปคลาสเซ็ตนี่ทำเป็นตอนนักศึกษาเป็นตอนนักศึกษาแต่ตอนนั้นเราบันทึกอยู่ที่บ้าน
2: บ
3: ันทึกแล้วก็ส่งเทปเนี่ยค่ะมาให้กับทางห้องสมุดนะคะแต่ว่าถ้าตอนที่เข้ามาอยู่ที่ห้องสมุดคนตาบอดเนี่ยครั้งแรกเลยก็คือมาเป็นโปรแกรมบันทึกเสียงที่เรียกว่า OBI
2: แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับถามย้อนไปหน่อยก่อนที่เราจะไปถึง Read for the Blind ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเราวันนี้รู้จักห้องสมุดได้อย่างไรแล้วเข้ามาได้ยังไงกับการเริ่มต้นที่จะมาเป็นอาสาสมัครก่อนที่จะไปมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำนะครับ
3: ค่ะก็เริ่มต้นอย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะว่าเคยบันทึกเทปคลาสเซ็ตแล้วพอมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปีช่วงปี5 56 57อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะกลับไปทำอีกมีความรู้สึกว่าเป็นคนชอบอ่าน
2: ตอนนั้นเรียนจบแล้วแหละ
3: ทำงานแล้ว
2: ทำงานแล้วค่ะ
3: แล้วก็พอพูดว่าเรียนจบแล้วนี่รู้สึกว่า ม
2: ัน
3: จบมานานแล้ว
2: น
3: ะแล้วก็คือด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบอ่าน คือแบบบางทีอ่านหนังสือเองเนี่ยชอบอ่านออกเสียง ใครฟังก็ไม่รู้แหละฉันฟังของฉันเองก็ชอบเป็นคนชอบอ่านออกเสียงแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการอ่านออกเสียงของเรามันน่าจะได้ช่วยเพื่อนๆได้บ้าง ก็เลยหาเสิร์ชหาหลายๆที่เลยว่าที่ไหนที่แบบ รับบ้างสำหรับการอ่านของเราที่จะให้คนตาบอดฟัง ก็หาหลายที่แล้วก็ปิดไม่รับแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอของจริงๆอยากจะอ้างถึงบุคคลท่านหนึ่งที่ทำเป็นแบบเหมือนเชื่อมต่อให้เราได้มาเจอห้องสมุดก็คือพี่บุ๋มปนัดดา
2: พี่บุ๋มปนัดดา
3: ไปเจอ
2: วงผู้ดีนี
3: ่ใช่ค่ะไปเจอของพี่บุ๋มที่แชร์มาว่าห้องสมุดคนตาบอดของมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยยังต้องการอาสาสมัครอยู่ก็เลยได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ walk in ไปเรียนรู้โปรแกรมเลยสมัยก่อนเขาจะมีแบบวันที่อบรมอาสาสอนอาสาแบบทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์เนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยก็ได้รับการเรียนรู้แล้วก็แนะนำเรื่องการอ่าน
2: ตอนนั้นเขาให้อ่านอะไรก่อนครับ
3: โอ้โหข้อสอบค่ะเขาเรียกว่าเฉลยข้อสอบ
2: อ๋อเป็นเฉลยข้อสอบ
3: เป็นด่านแรกของอาสาสมัครทุกคนนะช่วงนั้นเฉลยข้อสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2: ทีนี้ถามต่อเลยก็แล้วกันว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเราเป็นคนต้องอ่านหนังสือตามที่ห้องสมุดระบุหรือเราอยากอ่านอะไรเอง

0: เป็นวิวัฒนาการมาจากโปรแกรมอ่านหนังสือที่เราใช้กันอยู่บนคอมพิวเตอร์คือจริงๆต้องบอกว่าปกติถ้าสมมติว่าเรามีการบันทึกเสียงเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วก็ถ้าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็จะต้องไปบันทึกเสียงที่ห้องสมุดซึ่งจะสร้างความลำบากให้กับอาสาสมัครพอสมควร
1: คือเราบันทึกให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ท่านต้องเดินทางต
0: ้
1: องโน่นนี่นั่นน่ะเนาะ
0: ใช่ครับคราวนี้ก็ได้มีการริเริ่มนะครับซึ่งผู้ที่ริเริ่มเนี่ยเราก็ต้องยกเครดิตให้นะครับก็คือคุณณัฐวุฒิอมรวิวัฒนะครับก็ได้มีการริเริ่มมาพูดคุยกันกับทางห้องสมุดของเราเนี่ยนะครับว่าอยากจะคืออยากจะให้มีแอปพลิเคชันที่อาสาสมัครเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเสียงเองได้จากที่ไหนก็ได
1: ้
0: เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเริ่มเป็นยุคที่แอปพลิเคชันต่างๆก็เริ่มมีแล้วก็เริ่มมาซึ่งต้องบอกว่าในอีกหนึ่งขาเนี่ยของคนตาบอดเองตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วหนึ่งตัวชื่อว่า Tap to Read ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านหนังสือแต่ว่าคือแทนที่เราจะเอาแฟลชไดรฟ์ไปก๊อปปี้หนังสือมาอ่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันในการเข้าไปแล้วก็เลือกหนังสือที่ตัวเองต้องการจะอ่านแทนแต่ทีนี้ฝั่งของอาสาสมัครเนี่ยเรายังไม่มียังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี
1: ้
0: นะครับทีนี้พอพูดคุยกันเรียบร้อยก็มีการเริ่มพัฒนาตัวแอปพลิเคชันซึ่งต้องบอกว่าลักษณะของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงแต่ว่าเรายังยึดหลักของการบันทึกเสียงแบบหนังสือที่มีโครงสร้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเสียงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี
1: ่
0: นะครับซึ่งเป็นหนังสือเสียงที่มีโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อตัวแอปพลิเคชันจะต้องมีการบันทึกเสียงถ้าจะบันทึกเสียงเป็นไฟล์ธรรมดาเป็นไฟล์ MP3 เป็นไฟล์เวฟทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเวลานำไปฟังเนี่ยก็คนฟังเนี่ยจะสามารถไม่สามารถที่จะค้นหาบทต่าง
1: ๆเริ่มฟัง
0: ไปหน้าต่างๆ
1: ได้เริ่มต้นจนจบไม่รู้อยากฟังหน้านั้นก่อนหน้านี้ก่อนก็จะไม่ได้ใช่
0: ครับดังนั้นก็เลยตัวแอปพลิเคชันนี้จะมีความพิเศษก็คือว่ามันจะมีการบันทึกเสียงตามโครงสร้างที่ได้มีการสร้างเอาไว้ก็คือโครงสร้างของหนังสือนะครับก็สามารถที่จะสร้างบทต่างๆนะครับสร้างเลขหน้าสร้างอะไรต่อมีอะไรตามโครงสร้างของหนังสือได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ฝั่งอาสาบ้างแล้วครับฝั่งพี่หนิงที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะครับกระบวนการบอกให้เราฟังสั้นๆได้ไหมครับว่าหลังจากอาสาสมัครได้ใช้โปรแกรมเป็นแล้วเขาต้องทำอย่างไรแล้วส่งเสียงกลับมาให้เรายังไงครับ
2: ค่ะในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Read for the Blind เนี่ยนะคะเมื่ออาสาได้บันทึกเริ่มต้นอย่างที่พี่โจบอกเมื่อสักครู่ว่าคือต้องบันทึกตามโครงสร้างโดยหนังสือนะคะมีปกหน้าปกในคำนำสารบัญต่างๆตามหนังสือเล่มนั้นๆ
1: อ
2: ่
1: านตามหนังสือเลย
2: ใช่ค่ะตามหัวข้อเลยก็คือมันก็จะสะดวกสำหรับการฟังแล้วก็จริงๆแล้วมันสะดวกสำหรับอาสาด้วยนะว่าเอ้ยหัวข้อนี้อ่านผิดเวลาทวนฟังแก้ไขยังไงมันก็จะไม่ต้องแบบไปนั่งฟังยาวๆว่าตัวเองผิดตรงไหนนะคะทีนี้พอเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะแบบจบเป็นเล่มเราจะให้ส่งตัวอย่างก่อนสำหรับอาสาใหม่ๆเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ช่วยฟังว่าต้องมีอะไรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนไหมบางทีอาจจะมีเสียงซ่าเสียงแทรกหรือว่าอ
1: ่
2: านผิดตรงไหนเพราะว่ายังไม่เคยบันทึกเสียงมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยในตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็ออกแบบมาที่ทำให้อาสาใช้งานง่ายคือเวลาแชร์มันจะมีให้แชร์ลิงก์เพื่อที่จะ copy ลิงก์อ่ะให้กับเจ้าหน้าที่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยตรวจช่วยฟังตัวอย่างให้หน่อยหรือแม้แต่เสร็จแล้วก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์เพื่อแจ้งว่าหนังสืออ่านจบแล้วทีเนี้ยในระหว่างที่อ่านเนี่ยถ้ามีการแบบอัปโหลดขึ้นระบบเราเรียกว่าอัปโหลดเพื่อที่จะให้มันอยู่ในตัวระบบแอปพลิเคชันคือมันจะมีทั้งที่บันทึกในเก็บไว้ในมือถือเราด้วยหรือจะอัปโหลดขึ้นตัวแอปพลิเคชันเลยเนี่ยก็คนตาบอดในฝั่งคนตาบอดเขาก็จะเข้าไปฟังได้ด้วยเหมือนกันนะ
1: ค
2: ะนอกจากตัวแอปพลิเคชัน Tap to Read ทีนี้ถ้าแจ้งว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปดึงข้อมูลหลังบ้านมาค่ะดึงไฟล์มาเพื่อเอามาตรวจสอบแล้วก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไฟล์ตัวเนี้ยไปขึ้นระบบบริการห้องสมุดออนไลน์ของเราอีก
1: ครับโอ้มันมีอีกตั้งหลายเรื่องเลยแต
2: ่
1: เวลาเราหมดแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ย ผมจะคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเป็นอาสาสมัครสนใจติดต่อมาได้ที่ไหนและเรื่องสำคัญมากๆก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ครับเรื่องนี้แหละสำคัญจริงๆเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มที่มันกว่าจะได้มาเนี่ยเขาเขียนเนาะมันต้องผ่านกระบวนการในการเขียนบางเล่มเขียน2คน3คนคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วกว่าเขาจะได้ขายหนังสือของเขาได้นู่นนี่นั่นมันก็ต้องผ่านลิขสิทธิ์แล้วเราอยู่ๆเอามาอ่านเลยแล้วเผยแพร่เพราะฉะนั้นของเราก็มีวิธีการในการป้องกันดูแลเรื่องนี้มากเหมือนกัน
2: ใช่ไ
1: หม
2: ครับใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันแต่วันนี้ก็ประมาณ4นาทีสุดท้ายคือณเวลานี้ครับความต้องการระหว่างคนตาบอดที่เป็นผู้ใช้บริการแล้วอย่างผู้ให้บริการอย่างเรามันมีความสมดุลกันไหมหนังสือยังรออ่านอยู่เยอะไหมอะไรยังไงครับ
2: ค่ะก็เรียกว่าไม่สมดุลเลย
1: ไม่สมดุลเลย
2: นะเพราะว่าความต้องการน่ะมีมากกว่าอาจจะแบบ 2-3 เท่าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่อ่านเนี่ยเราต้องการเน้นคุณภาพอาสาทุกคนต้องการเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจะต้องมีการทวนการฟังการอีดิทจนหนังสือได้คุณภาพส่งต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องฟังแล้วก็มาอีดิทจนมันสมบูรณ์ที่สุดถึงจะขึ้นให้บริการแต่ว่าพอคนตาบอดฟังเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ฟังหนังสือจบเล่มแล้ว
1: เห็นว่ามีระบบทำให้ม
0: ันสปีดด้วย
1: สปีดด้วยไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ค่ะซึ่งบางทีอาสาก็แบบว่าฟังช้าๆหน่อยก็ได้นะคะ
1: แบบนี้นะ
2: ยิ่งหนังสือเป็นซีรีส์นี่แบบว่าโอ้บางทีเดี๋ยวมาละสมาชิกก็จะโทรมาตามแล้วเล่มนั้นเล่มนี้ออกหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงพอเลย
1: ครับแล้วทางด้านเทคนิคล่ะครับคุณโจมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแต่วันนั้นเราต้องแก้ปัญหาอะไรกับทัวร์ Read for the Blind นี่ไหมครับ
0: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทั้งระบบปฏิบัติการก็มีการอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆเราเองเราก็อยากจะพัฒนาตัวแอปของเราเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอปพลิเคชันโดยเฉพาะฝั่งระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็อาจจะเกิดปัญหากับอาสาสมัครบ้างนะครับเพราะว่า Android มีหลากหลายมากนะครับหลากหลายเวอร์ชันหลากหลายรุ่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของความเสถียรของแอปพลิเคชันก็ยังอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ทางเราเนี่ยยินดีแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ให้พี่หนิงบอกทิ้งท้ายนิดนึงว่าใครอยากรู้จักห้องสมุดคนตาบอดของเรามากขึ้นในนามของมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยครับเราเข้าไปดูข้อมูลตรงไหนหรืออยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
2: ค่ะสำหรับช่องทางที่จะติดต่อเป็นอาสาสมัครของห้องสมุดนะคะเรามี2เพจนะคะก็คือเพจ Daisy Thailand Project นะคะห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นอยากจะเป็นอาสาต้องทำอย่างไรบ้างเลือกอ่านหนังสือจองอ่านหนังสือนะคะและถ้าอยากจะรู้จักกับแอปพลิเคชัน Read for the Blind นะคะรวมถึงวิธีการอ่านต่างๆการใช้แอปพลิเคชันก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ FacebookRead for the Blind
1: อันนี้เพจจริงๆชัดๆเลย
2: ใช่
1: นะครับคุณโจ้มีอะไรฝากสั้นๆ20วินาทีไหมครับ
0: ครับก็ฝากเว็บไซต์2เว็บครับ
1: ครับ
0: เป็นเว็บของมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งในนั้นก็จะมีภาพรวมนะครับ
1: ครับ
0: ก็ thaiblind.or.th นะครับแล้วก็จะมีเว็บของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย tab.or.th ครับ
1: ครับยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวผมต้องรบกวน2ท่านมาพูดคุยกับรายการเราต่อในสัปดาห์หน้านะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอยู่ไม่ได้ไกลจากสถานีนะครับเพราะฉะนั้นมาคุยกันอีกรอบนึงในสัปดาห์หน้าคุยต่อว่าการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้คนตาบอดอย่างสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรวิธีการนะครับสมัครเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการนำหนังสือมาอ่านมีลิขสิทธิ์ทางห้องสมุดมีการบริหารจัดการอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในต่อในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทั้งสองท่านต้องนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยลาไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองทีนี้ภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสิทธิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
10: พันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมฐานราบที่151พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพร้อมติดตามการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแล้ว850ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลบาเจาะและขณะนี้อยู่ห่างจากป่าไม้สมบูรณ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าพลุบาเจาะประมาณ150เมตรและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ พันเอกทรงเดชกล่าวว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมทหารราบที่151ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดนราธิวาสในการควบคุมและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันการปะทุซ้ำของไฟในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมให้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
15: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: งรอบรั้วกระบี่
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นกับข่าวสารต่างๆที่เราจะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวข่าวสารภายในจังหวัดกระบี่กันค่ะเรามาเริ่มกันที่กระบี่เดินหน้ายกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อน e-office เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐสู่บริการประชาชนยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3สารกลางจังหวัดกระบี่นะคะนายวิรุฒเทพรัฐการวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดกระบี่ครั้งที่1/2569เพื่อติด

ญัติการบริหารงานและการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565นะคะซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผ่านบริการดิจิตอลแบบครบวงจรนอกจากนี้นะคะจังหวัดกระบี่ยังได้มีการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจังหวัดกระบี่พร้อมประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูลโดยให้มีความปลอดภัยโปร่งใสและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-office นะคะภายใต้งานบริการคลาวด์กลางภาครัฐตามมติการประชุมโดยมีการเปิดใช้งานจริงตั้งแต่วันที่1มกราคมขณะเดียวกันนะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-office ภายใต้งานบริการคลาวด์กลางภาครัฐตามมติการประชุมโดยเปิดใช้งานจริงตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดกระบี่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดรวม175หน่วยงานและมีผู้ใช้งานกว่า 1,841 บัญชีถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลลดขั้นตอนการทำงานเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและรองรับการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2569รวมถึงร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและร่างแนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและการบริการภาครัฐที่ทันสมัยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวนี้นะคะก็จะขอย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งในช่วงนี้จะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษไทยออสเตรเลียนะคะร่วมฝึกแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ซึ่งมีการเริ่มฝึกกันมาแล้วตั้งแต่วันที่28เมษายนและจะฝึกกันไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569การกำหนดฝึกร่วมแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียนะคะภายใต้รหัสดาวแพนเทอร์2026เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นภารกิจด้านความมั่นคงและการบริหารวิกฤตการในการรักษาความมั่นคงของชาติโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆตลอดจนการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างเช่นโรงไฟฟ้าท่าเรือและคลังน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำหรับการฝึกนะคะก็จะมีการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกมิติโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่หนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติที่มีความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการฝึกก็จะมีด้วยกัน4ขั้นนะคะขั้นที่1ก็จะเป็นการฝึกในระหว่างวันที่28เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม2569หน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยจะมีการฝึกเตรียมความพร้อมณกองพันทหารราบที่1
กรม

0: ารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นการฝึกในระหว่างวันที่7ถึงวันที่11พฤษภาคม2569เริ่มการฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยกับออสเตรเลียนะคะจะมีการฝึกใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนการฝึกในช่วงนี้ยังคงใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนช่วงที่3ค่ะจะเป็นการฝึกในช่วงระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569จะเป็นการฝึกภาคสนามสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงก็จะประกอบไปด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่นะคะการปฏิบัติการโดยตรงต่อที่หมายเกาะสีบอยาท่าเรือแหลมกลวดและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569จะมีการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์พร้อมการประกอบพิธีปิดณบริเวณท่าเรือแหลมหินอำเภอเหนือคลองในช่วงระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนขั้นที่4นะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายจะอยู่ในห้วงเวลาของวันที่16ถึง18พฤษภาคม2569จะเป็นการทบทวนหลังจากปฏิบัติหลังฝึกเสร็จสิ้นโดยวันที่18พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ของไทยและออสเตรเลียจะถอนกำลังจากที่ตั้งปกตินะคะโดยยานพาหนะของหน่วยตลอดการฝึกมีการควบคุมและการวางแผนการฝึกอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนคำนึงถึงความปลอดภัยและย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงบรรยากาศท่องเที่ยวในพื้นที่และอย่างไรก็ตามนะคะในห้วงระหว่างวันที่11ถึง18พฤษภาคม2569นี้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณอำเภอเหนือคลองอาจจะพบเห็นการเดินทางของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะของชุดปฏิบัติการพิเศษหรือกิจกรรมฝึกทางยุทธวิธีในบางพื้นที่อย่างเช่นบริเวณพื้นที่ทางทะเลที่เกาะสีบอยาท่าเรือแหลมหินนะคะแล้วก็ท่าเรือแหลมกลวดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตามสถานการณ์จำลองจึงขอเรียนแจ้งมายังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือบริเวณที่มีเส้นทางผ่านในการฝึกในครั้งนี้นะคะได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่ผู้ดำเนินการจัดการฝึกได้แจ้งข้อมูลฝึกไปยังฝ่ายปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่แล้วเพื่อจะช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับการจัดฝึกในครั้งนี้นะคะสอดคล้องกับมาตรการความมั่นคงของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการท่องเที่ยวมีคุณภาพภายใต้แนวคิดกระบี่เมืองท่องเที่ยวพื้นที่ปลอดภัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนั่นเองค่ะค่ะคุณฟังคะอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวที่จังหวัดกระบี่ของเราเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือและเป็นประธานพิธีห่มผ้าพระธาตุพระมหาธาตุเจดีย์นะคะที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ตรงกับวันวิสาขบูชานะคะในวันที่31พฤษภาคม2569นี่เองค่ะโดยเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นางสรินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้มีการประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะมีกำหนดเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นประธานในการอุปถัมภ์ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามประเพณีของชาวพุทธณ2วัดที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ด้วยกันค่ะนั่นก็คือที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่และที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือวัดบางทงที่อำเภออ่าวลึกนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีวันที่31พฤษภาคม2569นี้เป็นกำหนดการอย่างคร่าวๆนะคะ ภาคเช้านายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้และหัวหน้าส่วนราชการสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาสนสถานของวัดถ้ำเสือซึ่งประกอบไปด้วยพระมหาธาตุเจดีย์อุโบสถศาลาการประเรียนถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นภาคบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุวชิรมงคลซึ่งในวันดังกล่าวนะคะจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7หรือวันวิสาขบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่และในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนพี่น้องประชาชนต่างศาสนิกนะคะจะได้มาต้อนรับและพบปะพี่น้องประชาชนกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่มาพบปะพี่น้องประชาชนที่วัดถ้ำเสือและวัดมหาธาตุวชิรมงคลนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญด้วยซึ่งในการนี้ค่ะจังหวัดกระบี่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ทั้ง2จุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบไปด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการจัดทำรายชื่อกรรมการผ้าป่าคณะกรรมการจัดเตรียมตกแต่งพุ่มผ้าป่าคณะกรรมการฝ่ายสถานที่คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีคณะกรรมการฝ่ายพิธีการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัยและการจราจรคณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจัดโรงทานนะคะและคณะกรรมการฝ่ายการแสดงโดยมอบหมายคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะยังได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานสมทบทุนผ้าป่าให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสพร้อมเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสมาคมและพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในวันวิสาขบูชาโดยสามารถที่จะรวบรวมปัจจัยเงินสดร่วมทำบุญโดยส่งได้ที่สำนักงานจังหวัดกระบี่นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ภายในวันที่25พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตรกรุณาแจ้งชื่อหน่วยงานชื่อสกุลที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรนะคะกรณีประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือแจ้งเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่และจำนวนเงินที่บริจาคนะคะเพื่อจะได้ดำเนินการผ่านระบบนอกจากนี้สามารถที่จะร่วมกันโอนเงินทำบุญโดยตรงได้ที่บัญชีวัดถ้ำเสือเลขที่บัญชี02043352428ธนาคารออมสินสาขาโลตัสกระบี่นะคะจากนั้นกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่สำนักงานจังหวัดกระบี่หรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่นะคะภายในวันที่25พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญในวันงานหรือในวันที่31พฤษภาคม2569สามารถนำส่งปัจจัยได้ที่คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีหากประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรหรือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรุณาแจ้งรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและที่อยู่ของผู้บริจาคเพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไปนะคะค่ะคุณฟังคะเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569นะคะโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพค่ะก็ได้มีการมานะคะจัดสินค้ามาให้บริการกับพี่น้องประชาชนทุกอำเภอเลยที่เราจะนำมาพูดถึงในวันนี้ก็จะอยู่ที่อำเภอปลายพญานะคะสำหรับการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด พบว่ามีพี่น้องประชาชนมาเข้าคิวซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มซอสหอยนางรมข้าวสารน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำตาลปลากระป๋องผงซักฟอกน้ำยาล้างจานรวมถึงแชมพูและครีมนวดผมโดยจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะกระจายสินค้าที่จำเป็นในราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้นำสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดผักผลไม้น้ำพริกอาหารต่างๆหรือแม้แต่ขนมต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นมาจำหน่ายได้ด้วยนะคะพร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนอีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพได้ทุกวันศุกร์นะคะศุกร์ต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์ที่15ศุกร์ที่22และศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 13:00 นณที่ทำการอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
2: อายุ80แล้วค่ะ
1: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
2: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยังเป็ดทิพย์เลวสังขารมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านทุกตัว
1: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: รอบวันทันเหตุการณ
0: ์คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวที่อยู่ในกระแสในช่วงนี้นะคะก็คงจะมีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของปลากระป๋องนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกนะคะก็ได้สั่งให้สคบดูแลผู้บริโภคและท่านรัฐมนตรีสุภมาศค่ะก็ได้มีการตรวจโรงงานปลากระป๋องเพื่อเรียกความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ย้ำเตือนอย่าซ้ำเติมประชาชนนะคะจากกรณีที่มีผู้บริโภคได้ซื้อปลากระป๋องซึ่งข้างฉลากกระป๋องระบุว่าเป็นปลาเมคเคอเรลนะคะแต่เมื่อเปิดกระป๋องกลับพบว่าลักษณะปลาเหมือนกับปลาหมอคางดำโดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้ประสานกับทางสำนักงานสาธารณสุขสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่88/98หมู่ที่2ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP นะคะและพบว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและพบว่าณสถานที่จำหน่ายจำนวน 250 กระป๋องอย.เน้นย้ำว่า กรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมและมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอเตือนผู้ผลิตทุกรายให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วยังทำลายความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอาหารไทยหากตรวจพบการกระทำผิดทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดพร้อมทั้งประสานกรมประมงให้ตรวจสอบชนิดของปลาซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าปลากระป๋องดังกล่าวนะคะใช้เนื้อปลานิลผลิตแทนปลาแมคเคอเรลยืนยันว่าไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะคะในเบื้องต้นผู้ผลิตได้ยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้วและเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะคะได้สั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเข้าไปดูแลผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายโดยตรงแม้กรณีนี้โรงงานได้เจรจาและชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่ในสินค้าเดียวกันนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกที่ยังไม่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอถูกต้องและคำบรรยายบนฉลากที่ถูกต้องซึ่งในกรณีนี้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นปลาแมคเคอเรลจึงเป็นการโฆษณาที่ผิดไปจากความเป็นจริงนอกจากนี้ประชาชนยังมีสิทธิ์เลือกใช้สินค้าอย่างอิสระหากผู้บริโภคทราบว่าไม่ใช่ปลาที่ตรงตามชนิดที่ระบุไว้อาจจะไม่ซื้อดังนั้นทางสคบที่มีหน้าที่หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าชำรุดไม่ตรงตามที่ระบุโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จที่อาจส่งผลกระทบถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนรวมถึงการเอาเปรียบผู้บริโภคจึงต้องเร่งคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคโดยผู้บริโภคต้องไม่ถูกหลอกไม่ถูกเอาเปรียบและไม่ถูกโกงการคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยตามที่เคยเน้นย้ำการทำหน้าที่ของสคบให้ตระหนักถึงการดูแลประชาชนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมดังนั้นผู้บริโภคจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายโดยทางสคบจะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องให้ซึ่งไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกต้องมีการเฝ้าระวังและดูแลสินค้าไม่เช่นนั้นสินค้ายี่ห้ออื่นจะได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งจะทำให้เกิดการตื่นตระหนกจนไม่กล้าบริโภคสินค้าซึ่งในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมประชาชนขณะนี้จึงอ่อนไหวกว่าปกติเพราะทุกคนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องฉะนั้นขอให้ผู้ประกอบการอย่าซ้ำเติมคนไทยด้วยกันและอยากให้เห็นใจคนไทยในสภาวะเช่นนี้นะคะพร้อมย้ำว่าหากช่วยเหลือกันไม่ได้ก็อย่าทำร้ายกันส่วนกรณีที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังออกโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง เนื่องจากสินค้าในโครงการนำมาจากโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้จัดจำหน่ายที่เป็นผู้ค้าชั้นนำดังนั้นสินค้าจึงได้มาตรฐานนอกจากนี้นางสาวสุภมาศยังได้ลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสาครนะคะพร้อมด้วยนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและติดตามโรงงานผลิตปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาเมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงบนฉลากสินค้าพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคซึ่งจากการที่อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานต้นเหตุพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP นะคะและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นไม่ตรงตามฉลากที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคจึงขอเน้นย้ำว่าความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือหัวใจที่สำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภครัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อรักษามาตรฐานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมโดยให้สคบติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบทุกจังหวัดผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวตามสิทธิขั้นพื้นฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2562ทั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ. 1166หรือร้องทุกข์ผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th สำหรับในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วนะคะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองทั่วประเทศก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมทั้งดูแลภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือด้วยกันหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบนะคะโดยโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนในวันที่18พฤษภาคม2569และบางแห่งก็จะมีการทยอยเปิดในช่วงระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้โดยรัฐบาลได้เร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยในวันที่15พฤษภาคม2569นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะจัดพิธีลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU วางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานนะคะอย่างเช่นทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรส่วนการขับเคลื่อนการศึกษานะคะนายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย on off education ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาทำให้โรงเรียนกว่า 7,023 แห่งเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและโปร่งใสการระดมทุนเพื่อการศึกษาและมีพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชนที่ดูแลโรงเรียนทุกแห่งพร้อมพัฒนาผู้นำและบุคลากรและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูกว่า 82,000 คนจัดหา ICT Talentเข้าไปดูแลเทคโนโลยีในโรงเรียนครบทุกแห่งมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กว่า 2,000 แห่งมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลและ AI เพื่อส่งเสริมครูให้ประยุกต์ใช้ AI ในการสอนและให้เด็กทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระดับโลกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมก็จะประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติปรับเพิ่มอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครอบคลุมทั้งภาคเรียนที่2ทับ2568และภาคเรียนที่1ทับ2569โดยเพิ่มในทุกระดับชั้นและหมวดค่าใช้จ่ายอาทิค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 2,040 บาทต่อคนต่อปีระดับประถมศึกษา 2,280 บาทระดับมัธยมศึกษา 4,200 บาทและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,560 บาทรวมถึงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและเงินเพิ่มสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออก2มาตรการสำคัญก่อนเปิดภาคเรียนนี้นะคะมี2มาตรการด้วยกันมาตรการที่1คือลดค่าใช้จ่ายทันทียกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการนั่นก็คือ 1. อนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อน 2. นะคะส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่3. ชุดลูกเสือหรือชุดเนตรนารีไม่บังคับจัดซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าพันคอหรือหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้นะคะและไม่จำกัดรูปแบบกระเป๋าและรองเท้าไม่จำเป็นจะต้องมีตราของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความสุภาพและเหมาะสมและการใช้งานจริงนอกจากนี้การปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนอกจากนี้การบริหารจัดการระดับสถานศึกษานะคะได้มีการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่โดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นหลักส่วนมาตรการที่2นะคะในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาควบคุมเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายหนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในราคาควบคุมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนภารกิจโรงรับจำนำของรัฐเพื่อสังคมหรือสำนักงานธนานุเคราะห์สทคนะคะเพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินสำหรับประชาชนด้วยการรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประเทศซึ่งได้เดินหน้าเปิดโครงการส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่พี่น้องประชาชนในกิจกรรม Black to School ฟรีดอกเบี้ยนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นโดยผู้ที่ใช้บริการมีวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทได้รับสิทธิ์ ฟรีดอกเบี้ย1เดือนที่มาใช้บริการจำนำคือระหว่างวันที่16เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2569ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 8,400 รายคิดเป็นวงเงินหมุนเวียนในระบบกว่า41ล้านบาทซึ่งสามารถช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้ารับบริการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะส่วนในด้านของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าค่ะภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศครอบคลุมสินค้าบริการที่จำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการโดยจัดกิจกรรมลดราคาตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีส่วนลดสูงสุดถึง 86% ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นและอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนขณะที่กรมการค้าภายในก็จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนนะคะไปจัดจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์โดย Lazada นะคะก็มีการจัดแคมเปญลดสูงสุด 70% และ Shopee ก็มอบส่วนลดเพิ่มเติมผ่านโค้ดพิเศษเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกทุกช่องทางที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศและในทุกวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยถัดไปก็จะจัดในวันที่15วันที่12และวันที่29พฤษภาคม2569ค่ะค่ะคุณฟังค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
5: เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสนอความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาแพร่นาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเป็นเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้มุ่งเปลี่ยนสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
11: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาขึ้นบินสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาได้นำเครื่องบิน L410 ปฏิบัติการบินที่1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงอำเภอสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แกนเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้จะเข้ามาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนไฟใต้ผิวดินสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามกระทบพื้นที่ป่าพรุชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยขอขอบคุณทีมงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ที่ให้การสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จะติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงควบคู่กับการทำงานภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้เอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ17:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง18:00 น.ครับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ยังคงมีกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลมาฝากกันเช่นเคยครับและตอนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ชื่อตอนสั้นๆว่าความดีชื่อตอนว่าความดีแต่ฟังแล้วเปี่ยมไปด้วยความหมายมากมายครับคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอไปติดตามกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลชื่อตอนว่าความดีกันเลยครับ
2: ชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาใต้ดวงอาทิตย์ย่อมจะมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วมีทั้งผู้ประกอบความดีด้วยคุณธรรมสูงและผู้ประกอบกรรมชั่วด้วยจิตใจต่ำเหี้ยมโหดดุร้ายมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอตลอดมาหากบางเรื่องเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตก็เป็นสิ่งที่สนใจของประชาชนเรื่องก็แพร่ออกไปรู้กันทั่วเมืองทั่วประเทศหากบางเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือในหมู่คณะประชาชนก็ไม่สนใจนักเรื่องก็รู้อยู่ในวงแคบๆแม้จะได้เล่าสู่กันฟังก็อยู่ในวงจำกัดเมื่อผู้มีประสบการณ์ได้จากโลกนี้ไปเมื่อสิ้นอายุไขเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้น่าศึกษาก็สูญสิ้นไปด้วยเหมือนคลื่นกระทบฝั่งอนุชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องเพราะไม่มีใครจะบันทึกจดจำเอาไว้เป็นอักษรเผยแพร่หากจะมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมดาการเล่าด้วยปากเปล่าย่อมจะมีขาดตกบกพร่องในข้อความสำคัญหรืออาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงผิดจากความจริงกันต่อๆไปเหลือความจริงน้อยลงแล้วค่อยๆเลือนรางไม่ช้าก็ลืมเหตุการณ์ที่ควรจะสนใจไม่ถาวรยั่งยืนเพื่อเป็นอนุสรณ์สมบัติของอนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักหากท่านผู้ใดได้ประสบเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์พอจะเป็นเรื่องเตือนใจในศีลธรรมขอให้ช่วยกันบันทึกไว้อาจเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตข้างหน้าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านผู้เป็นทนายความเป็นแขกของคุณพี่ผู้หนึ่งซึ่งท่านผู้นี้มีจิตใจปราณีเมื่อเห็นผู้ใดได้รับความทุกข์ก็มีจิตใจสงสารเมื่อรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กำลังตกอยู่ในอันตรายก็จะพยายามช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีโอกาสก็จัดการช่วยเหลือโดยไม่ต้องให้ผู้ใดออกปากร้องขออ้อนวอนและไม่หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์เพื่อมนุษยธรรมและเมื่อได้ช่วยเหลือให้พ้นจากภัยสิ่งที่ได้รับก็คือความปีติยินดีเกิดขึ้นทางจิตใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นความรู้สึกอันสูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นต่อมาท่านผู้นั้นก็ลืมเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหตุการณ์ในอดีตดังท่านผู้นั้นได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าวันหนึ่งผมได้ขับรถส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมด้วยครอบครัวมีภรรยาและบุตรชายที่ยังเด็กอีก2 คนขากลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านริมทางมีร้านค้าอาหารและขายของใช้บุตรชายของผมเกิดอยากจะกินฝักบัวซึ่งชาวบ้านและเด็กๆนำใส่กระจาดมาขายผมจึงหยุดรถริมทางหน้าร้านขายอาหารผมเร่งให้ภรรยารีบเลือกซื้อฝักบัวให้เด็กเพราะตั้งใจจะรีบกลับไม่อยากกลับถึงบ้านดึกเกินไปเพราะระยะทางอีกประมาณ2 ชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพและฝนก็ตั้งเค้ามาแล้วการขับรถกลางคืนเวลาฝนตกนั้นไม่มีความสะดวกระหว่างภรรยาผมกำลังเลือกซื้อและต่อราคากันนั้น ผมได้มองเข้าไปในร้านอาหารก็บังเอิญมองไปเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40เศษกำลังจ้องมองดูผมอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อผมหันไปสบตาเข้าแกก็รีบหลบสายตาไปทางอื่นแสดงกิริยาพิรุธผมจึงมีความสงสัยได้พยายามดูหน้าตารูปร่างของแกแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักและเคยเห็นมาก่อนพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อตัดความไม่เคยรู้จักออกไปคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จะพิจารณาดูว่าชายผู้นี้มีความหวังดีหรือหวังร้ายการที่จ้องหน้าผู้ที่ไม่เคยรู้จักโดยไม่มีเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหวังร้ายก็ต้องมีผู้จ้างมาคอยดักทำร้ายแต่ข้อนี้ก็มองไม่เห็นเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครพอที่จะสร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้ผู้อื่นทุกยากลำบากได้ทราบแต่ผู้ที่มีศัตรูคอยอาฆาตก็คือพวกที่หักหลังหรือช่อโกงเป็นชายชู้กับภรรยาของผู้อื่นซึ่งเป็นที่รักหวงแหนเป็นการย่ำเกียรติและหยามหน้ากันทำให้เจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้เกิดพยาบาทคอยจองเวรกันตลอดไปสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยประพฤติเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของตัวเองฉะนั้นปัญหาเรื่องมีศัตรูคอยปองร้ายจึงแน่ใจว่าไม่มีและคราวนี้ก็คงเหลือปัญหาเดียวก็คือคนร้ายคอยปล้นคอยจี้พวกนี้ไม่เลือกว่าเหยื่อของตนนั้นจะเป็นใครถ้ามีทรัพย์สินพอที่จะจี้ได้ก็ไม่สนใจใครดีใครชั่วแม้แต่ผู้ทรงศีลก็ไม่ละเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตัดเสียนได้เมื่อนึกถึงเพียงนี้ก็ไม่สบายใจแล้วพิจารณากิริยาท่าทางของชายผู้นั้นดูอีกครั้งรู้สึกว่าชายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้คงไม่เป็นผู้ร้ายแน่ซึ่งคงเหลือปัญหาข้อเดียวคือแกคงจำผิดฉะนั้นจึงต้องมองดูอย่างไม่แน่ใจที่สุดปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อมองดูบริเวณนั้นก็เห็นรถบรรทุกใช้งานอยู่สองคันจึงคิดว่าคงจะเป็นคนงานหรือคนขับรถฉะนั้นความสงสัยแต่แรกก็สิ้นสุดลงด้วยความสบายใจเมื่อภรรยาผมได้ซื้อของตามที่ต้องการแล้วผมก็ขับรถวิ่งตรงเข้ากรุงเทพทันทีเวลานั้นฝนกำลังลงเม็ดแม้จะไม่ตกมากนักแต่ก็พอทำให้ถนนเปียกทำให้ขับรถต้องระวังเพราะถนนลื่นยิ่งเป็นถนนที่ลาดยางก็ต้องเพิ่มความระวังยิ่งขึ้นเมื่อรถออกวิ่งมาได้ประมาณ20นาทีถนนตอนนั้นลื่นมากเพราะรถขนดินได้ทำดินหล่นไว้กลางถนนเมื่อถูกฝนก็ละลายเป็นโคลนทำให้ถนนซึ่งลื่นอยู่แล้วเพิ่มความลื่นมากขึ้นทำให้ท้ายรถปัดไปปัดมาผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่แม้จะพยายามระมัดระวังอย่างดียิ่งแต่ในที่สุดก็ไม่วายลื่นแฉลบไหลลงไปข้างทางผมไม่กล้าจะหักพวงมาลัยฝืนเพราะกลัวจะคว่ำเป็นอันตรายแก่เด็กผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพียงแต่ประคองพวงมาลัยให้มันค่อยๆไหลลงไปในที่นาซึ่งมีดินชื้นแฉะเวลานั้นผมใจหายหมดเพราะกลัวรถจะคว่ำจะเป็นอันตรายแก่เด็กและผู้หญิงเมื่อรถไหลลงไปถึงที่จอดนิ่งอยู่ในนาข้างล่างคันนากับพื้นถนนที่รถไหลลงไปนั้นสูงพอใช้เมื่อผมมองดูคันนากับขอบถนนก็รู้ดีว่าผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแม้จะลงจากรถก็ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนจะเปิดประตูรถออกมาก็ต้องย่ำลงไปในดินโคลนท้องนาจะต้องถอดรองเท้าจะนั่งอยู่เฉยๆรอเวลาก็คงไม่มีวันที่จะนำรถขึ้นมาจากท้องนาได้ความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดแต่ก็ลองติดเครื่องเข้าเกียร์หนึ่ง

าพของรถแล้วก็เห็นอาการหนักโคลนดูดเข้าไปตั้งครึ่งคันยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างไรยิ่งฝนตกก็ยิ่งเป็นลมมากขึ้นเมื่อเห็นว่าฝนซาลงจวนจะหยุดผมก็จัดแจงถอดรองเท้าไว้ในรถและสั่งคนในรถบอกว่าให้นั่งอยู่เฉยๆผมจะไปขอร้องให้คนเข้ามาช่วยเสร็จแล้วผมก็เปิดประตูรถบุกขึ้นมาบนถนนเมื่อมายืนบนขอบถนนแล้วก็ค่อยว่าเมื่อไหร่จะมีรถวิ่งผ่านมาจะได้โบกมือให้หยุดแล้วขอความช่วยเหลือแต่รออยู่ไม่นานก็มองเห็นรถแล่นมาแต่ไกลจะเข้ากรุงเทพผมจึงโบกมือตั้งแต่รถยังอยู่ไกลเพื่อให้คนขับมีเวลาเบาเครื่องแต่รู้สึกว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะรถคันนั้นไม่ยอมเบาเครื่องกลับเร่งเครื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วซ้ำคนที่นั่งมาข้างคนขับโบกมือสายไปสายมาคล้ายกับว่าไม่ใช่ธุระของเขาเมื่อยืนนึกว่าเมื่อรถเขาไม่ช่วยแล้วเราจะทำอย่างไรดีมองดูบ้านชาวนาเห็นอยู่ไกลลิบๆถ้าเราบุกเข้าไปที่บ้านชาวนากว่าจะถึงก็คงเสียเวลาซึ่งไม่สามารถจะกำหนดแน่นอนถึงไปถ้าหากไม่มีใครเขายอมมาช่วยก็คงเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะให้ช่วยอย่างไรนอกจากจะช่วยเกณฑ์คนมาสัก10คนก็พอจะมีทางและจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้ในรถในสถานที่เวิ้งวางเช่นนี้ก็ไม่ควรถ้าไม่รีบนำรถขึ้นมาจากนาไม่ช้าก็จะค่ําพวกเด็กคงหิวเพราะในรถไม่มีอาหารหนักกำลังคิดแก้ปัญหาไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีฝนก็ตกลงมาหนาเม็ดขึ้นจะลงไปหลบฝนในรถก็ใช่ที่ครั้นจะยืนอยู่บนถนนก็ไม่มีที่หลบฝนก็พอดีรถงานอีกคันหนึ่งวิ่งมาทางจะเข้ากรุงเทพฝนก็ตกผมกำลังคิดว่าจะยกมือขอความช่วยเหลือดีไหมกลัวเขาจะผ่านไปโดยไม่ใยดีเพราะฝนกำลังตกหนาเม็ดเมื่อครู่ฝนหายรถผ่านมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่สนใจจะช่วยโดยผ่านเลยไปแต่บัดนี้ฝนกำลังตกจะมีใครบ้างจะใจดีหยุดรถช่วยในเวลาฝนตกเช่นนี้เขาคงจะผ่านไปเหมือนคันที่แล้วมาเป็นแน่กำลังนึกงงไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีก็พอดีรถคันนั้นกำลังผ่านหน้าไปมองเห็นชายที่มองผมที่ร้านอาหารนั่งมาข้างหน้ารถและมีชายร่างกายล่ำสันหลายคนนั่งอยู่ในกระบะโดยเอาผ้าน้ำมันผืนใหญ่บังหัวไว้คลุมไม่ให้เปียกฝนทุกคนกันฝนที่ตกลงมาและต่างก็เอามือยันผ้าขึ้นเพื่อให้อากาศเข้าและมองเห็นข้างทางผมมองดูรถที่ผ่านไปด้วยความหมดหวังนึกติตัวเองที่ไม่โบกมือขอความช่วยเหลือเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยมันอีกเรื่องหนึ่งควรจะลองดูนึกเสียใจที่ยืนงงตัดสินใจไม่ถูกที่ปล่อยให้รถคันนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือกำลังนึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจก็พอดีเห็นรถคันที่ผ่านเลยไปแล้วเหยียบห้ามล้อหยุดรถห่างจากที่ผมยืนประมาณ 20-30 วาแล้วก็ถอยหลังมาหยุดรถตรงที่ผมยืนอยู่พอดีทันใดนั้นชายผู้ที่จ้องหน้าผมที่ร้านขายอาหารก็กระโดดลงจากรถอย่างว่องไวแล้วก้มหัวยกมือไหว้อย่างนอบน้อมผมเองก็งงบอกไม่ถูกว่าผมรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นเสียงชายผู้นั้นพูดว่าท่านจะให้ผมทำอะไรโปรดใช้มาเถิดครับผมยังไม่หายงงและเกิดตื้นตันใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในลำคอเสื้ออื้นอยู่ในอกได้แต่ชี้มือลงไปข้างทางเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกแต่ชายผู้นั้นรู้ความหมายดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อสักครู่หลังจากผมได้โบกมือคอยให้รถงานคันนั้นหยุดขอความช่วยเหลือแต่ความหวังก็สูญสิ้นไปแต่แล้วก็มีรถงานเช่นเดียวกันผ่านมาซึ่งผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะเข็ดแต่แล้วสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นรถที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกลับยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแม้ว่าฝนกำลังตกก็ไม่ย่อท้อผมเห็นชายรูปร่างล่ำสัน8คนได้รีบลงจากรถพร้อมทั้งคนขับด้วยความว่องไวแล้วชายผู้นั้นบอกว่าพวกเรามาช่วยกันนำรถของท่านขึ้นจากท้องนาหน่อยและแล้วผมก็เห็นเหล่าชายชะกันพวกนั้นหยิบเชือกยาวออกมาจากรถคันนั้นแล้วก็ถอยรถงานคันนั้นเอาท้ายรถจอดข้างถนนให้ใกล้กับรถของผมแล้วก็ผูกไว้กับท้ายรถบรรทุก

0: ข้างหนึ่งเขาก็บุกลงไปผูกไว้ใต้หน้าหม้อน้ำที่รถของผมเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งของผมโดยไม่ต้องให้เด็กและผู้หญิงลงจากรถผมจะเข้าไปช่วยชายผู้นั้นพูดว่าท่านไม่ต้องลำบากหรอกครับปล่อยให้พวกผมทำประเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ยากเย็นอะไรอย่าว่าแต่รถเก๋งเบาๆนี้เลยครับรถกุดังใหญ่ๆหนักกว่านี้มากพวกผมก็เอาขึ้นมาได้โดยไม่ลำบากนักผมได้แต่ยืนดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาจัดการรู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำงานหนักด้วยความสามัคคีประสานกันอย่างรวดเร็วและทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจและว่องไวผมเองก็อดชมไม่ได้เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยเพื่อใช้รถบรรทุกลากรถของผมทันใดนั้นชายชะกันอีก7คนก็ได้บุกลงไปในนาค่อยเข็นหลังรถเก๋งผมเมื่อรถบรรทุกเริ่มดึงรถของผมขึ้นจากหล่มชายผู้ถือพวงมาลัยอยู่ในรถของผมก็เดินเครื่องแล้วใช้เกียร์หนึ่งเข้าช่วยแรงชายทั้ง7คนก็ช่วยยกและดันช่วยอีกแรงทางท้ายรถและแล้วรถของผมก็ถูกลากถูกยกและถูกดันก็เคลื่อนจากที่ติดหล่มในนาก็ค่อยๆถูกดึงถูกดันขึ้นมาอยู่บนถนนอีกครั้งหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ผมเห็นชายเหล่านั้นเปื้อนโคลนเปียกฝนไม่เห็นมีใครบ่นว่ายากลำบากมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มหัวเราะและทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยสมัครใจผมอดนึกชมเชยไม่ได้ผมได้พูดกับชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจอย่างไรดีเพราะผมดีใจจนน้ำตาไหลพูดไม่ออกที่พวกคุณได้มีน้ำใจให้ความกรุณามาช่วยเหลือนำรถของผมขึ้นมาอยู่บนถนนได้โดยผมไม่ทันได้ร้องขอผมนึกว่าผมจะแย่แล้วคิดว่าวันนี้คงหมดหวังจะนำรถกลับบ้านนับว่าเป็นบุญคุณที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ที่พวกคุณได้เห็นอกเห็นใจผมช่วยเหลือในเวลาลำบากเช่นนี้และไม่ได้นึกถึงความลำบากยากแค้นต้องเปียกต้องเปื้อนโคลนก็ไม่นึกรังเกียจเสียงชายผู้ที่จ้องมองดูผมที่ร้านอาหารพูดขึ้นว่าคนทำความดีอย่างท่านไม่ถึงที่อับจนง่ายๆหรอกครับผมได้ยินชายผู้นั้นพูดเป็นนัยยะชอบกลก็ชักสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพราะทุกสิ่งมันคล้ายกับฝันร้ายและเวลานี้กำลังตื่นจากฝันร้ายแต่ก็ยังงงๆมองดูบางคนก็เอากระป๋องจากรถบรรทุกลงไปตักน้ำในคูข้างทางอีกฝั่งหนึ่งช่วยล้างรถล้างโคลนที่ติดล้อและต่างก็ช่วยกันบางคนก็แก้เชือกที่ผูกรถออกและหมดความจำเป็นที่จะใช้มันผมยืนนึกว่าชายเหล่านี้เป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำอุตส่าห์ช่วยเหลือทำงานอย่างเต็มใจเช่นนี้ก็ควรจะได้รับการตอบแทนอย่างงามบ้างถ้าไปจ้างอู่มายกขึ้นก็คงจะเสียเงินอย่างน้อยก็หลายร้อยบาทและทั้งเสียเวลาต้องลำบากไปอีกนานจึงคิดว่าผมจะให้เงินชายใจดีเหล่านี้คนละ20บาทเพื่อเป็นสินน้ำใจเพราะคนที่มีน้ำใจดีในกลุ่มกรรมกรหาเช้ากินค่ำเช่นนี้หายากและแล้วผมก็หยิบธนบัตรฉบับละ20บาทยื่นส่งให้เป็นรายตัวพลางพูดว่าขอรับไว้อย่านึกว่าเป็นค่าสินจ้างเลยพร้อมทั้งขอขอบใจอย่างสูงจากผมด้วยแต่ผมก็ได้รับความแปลกใจและประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมได้ยื่นเงินให้คนไหนเขาก็ก้มศีรษะลงยกมือไหว้ยิ้มอย่างมีความสุขสั่นศีรษะไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้แล้วพูดว่าขอให้ผมได้รับใช้ท่านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดีกว่าครับผมงงเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายเหล่านี้คล้ายกับนัดกันไว้ไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้ถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วผมก็คงจะไม่เชื่อว่ากรรมกรหาเช้ากินค่ำจะมีน้ำใจยอมทำงานให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจึงถามชายผู้เป็นหัวหน้าและเป็นชายคนเดียวกับคนที่มองดูผมที่ร้านขายอาหารซึ่งเป็นผู้ที่ผมไม่ไว้ใจมาแต่แรกบัดนี้รู้ชัดแจ้งแล้วว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นหัวแรงนำรถของผมขึ้นจากท้องนาว่า
1: ทำไมพวกคุณไม่ยอมรับค่าตอบแทนที่ผมให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ
0: แต่แล้วผมก็เห็นชายผู้นั้นยกมือไหว้แล้วพูดด้วยเสียงเครือๆคล้ายจะร้องไห้แสดงความตื้นตันใจว่า
1: ท่านจำผมไม่ได้หรอครับท่านเคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่ง
0: ขณะที่พูดน้ำตาของแกไหลออกมาจากเบ้าตาผมเห็นกิริยาท่าทางของแกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็สงสัยและงงเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุได้พิจารณาดูหน้าแกเท่าไรก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเคยพบเคยช่วยเหลือแกที่ไหนมาก่อนนึกว่าชายผู้นี้คงจะเข้าใจผิดไปว่าผมเหมือนกับใครคนหนึ่งที่แกเคยรู้จักและมีบุญคุณกับแกอย่างใหญ่หลวงและผู้นั้นคงมีรูปร่างคล้ายกับผมแน่ผมจึงพูดกับแกว่า
1: คุณคงจะเข้าใจผิดและจำคนผิดก็ได้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยพบเห็นคุณมาก่อนเลยขอโทษที่ผมพูดความจริง
0: แต่ความจริงผมก็ไม่ควรตัดสินใจพูดตรงๆเช่นนี้เพราะจะทำให้แกเสียน้ำใจแต่ผมเป็นผู้เคารพความจริงเพราะผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปด้วยแต่ชายผู้นั้นกลับพูดอย่างแน่ใจอีกครั้งว่า
1: ไม่ผิดครับผมจำท่านไม่ผิดแน่แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ดีแต่ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักผมเห็นท่านเมื่อท่านจอดรถซื้อของที่ตลาดแล้วผมตั้งใจจะเข้าไปแสดงความเคารพท่านแต่ไม่กล้าเพราะผมรู้ว่าท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำหน้าท่านได้และนึกถึงตลอดมาไม่เคยลืมเลยนึกถึงพระเดชพระคุณที่ท่านได้เคยช่วยในครั้งนั้นเพราะถ้าไม่ได้ท่านคราวนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้อยู่เป็นคนถึงบัดนี้หรือไม่คนที่มีบุญคุณกับผมนั้นผมไม่เคยลืมผมจึงจำได้อย่างแม่นยำไม่ผิดแน
0: ่ผมได้ฟังแล้วยังงงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมองดูรอบตัวก็เห็นพวกของชายผู้นั้นมายืนสงบคอยฟังคำโต้ตอบของผมกับชายแปลกหน้าผู้นั้นอยู่อย่างสนใจเวลานี้ฝนหยุดตกแล้วผมคิดว่าควรจะซักถามความจริงเพื่อให้แจ่มแจ้งแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เข้าใจผิดในตัวผมจึงบอกว่า
2: ไหนคุณลองเล่าเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ผมเข้าไปพัวพันช่วยเหลือคุณไว้บางทีอาจทำให้ผมรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆขึ้นมาได้บ้างเพราะผมอาจลืมไปอย่างคุณว่าก็ได
0: ้ชายผู้นั้นกลืนน้ำลายแล้วเริ่มเล่าเรื่องว่า
1: เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นญี่ปุ่นยังไม่เข้าสู่สงครามเรากำลังเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสผมมีพี่น้อง3คนด้วยกันผมเป็นพี่คนโตและมีน้องชายอีก2คนนอกนั้นยังมีแม่ที่อยู่ในวัยชราอยู่คนหนึ่งแม่ขอร้องให้ผมบวชเพื่อแม่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกผมเป็นคนเคารพพ่อแม่ผมจึงบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตามใจแม่และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านและบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วและยังเห็นว่าน้องชายอีก2คนพอที่จะทำงานได้เงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้ตามสมควรผมก็พอนอนใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะประเทศไทยเวลานั้นมีผู้นำได้เรียกร้องดินแดนที่เคยเสียไปเมื่อร.ศ.112คืนจากฝรั่งเศสถึงกับประชาชนเดินขบวนสนับสนุนในที่สุดไทยก็ส่งทหารบุกเข้าอินโดจีนเข้ายึดดินแดนที่เสียไปคืนมาในที่สุดน้องชายของผมทั้งสองก็ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารและได้ถูกส่งไปสงครามชายแดนทางบ้านผมคงมีมารดาคนเดียวแต่บังเอิญมีหลานสาวห่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนคอยหุงหาอาหารให้ต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ขึ้นประเทศไทยทำให้ไทยต้องทำสงครามกับมิตรประเทศด้วยความจำเป็นเวลานั้นผมยังบวชเป็นพระแต่การจำศีลภาวนาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่สะดวกด้วยจิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิตั้งแต่น้องชายเป็นทหารไปราชการสงครามชายแดนจิตใจผมเป็นห่วงแต่แม่อยู่ตลอดเวลาต่อมาทางพันธมิตรก็ส่งเครื่องบินโจมตีพระนครและหลานสาวห่างๆก็จัดการแต่งงานไปอยู่กับสามีความเป็นห่วงแม่จนไม่สามารถจะบวชเป็นพระอยู่ต่อไปได้จึงตกลงตัดสินใจลาอาจารย์ขอสึกออกมาเพื่อเลี้ยงดูมารดาแทนน้องชายทั้งสองคนหลังจากได้สละเพศพรหมจรรย์ได้เพียง3 วันเมื่อผมออกจากวัดในวันที่3นั่นเอง
2: ผมได้เดินผ่านมาทางค่ายพักของทหารญี่ปุ่นที่ยึดโกดังสินค้าของฝรั่งเศสไว้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเอะอะได้ยินเสียงคนวิ่งผมเองก็ตกใจคิดว่าคงจะมีพวกใต้ดินของไทยได้เริ่มทำการลุกขึ้นต่อต้านทหารญี่ปุ่นตามที่ผมเคยทราบมาทางลับทำให้ผมเกิดเป็นห่วงวิตกถึงแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยคิดว่าหากพวกใต้ดินเริ่มงานต่อต้านแล้วผมก็ตั้งใจจะพาแม่ไปหลบหาที่พ้นภัยผมวิ่งไปคิดไปแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนะก็ถูกทหารญี่ปุ่น2คนซึ่งวิ่งมาทางไหนก็ไม่รู้ใช้มือรัดคอจับผมได้แล้วคุมตัวผมนำมาให้นายทหารญี่ปุ่นที่ค่ายพักระหว่างทางที่คุมตัวผมมานั้นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายออกมายืนดูและต่างก็วิจารณ์ความคิดเห็นมีชายสูงอายุผู้หนึ่งพูดว่า
3: น่าสงสารไอ้ทิศที่ศึกออกมาผมยังไม่ทันยาวก็มางัดโกดังญี่ปุ่นประเดี๋ยวก็โดนกรอกน้ำสบู่หรอกถ้ามันจับได้แล้วไม่มีใครหนีพ้นน้ำสบู่ไปได้
2: เสียงที่พูดนั้นแสดงความเห็นใจสงสารผมได้ยินแล้วตกใจผมจะทำอย่างไรดีนึกถึงแม่เป็นห่วงแม่ถ้าเราเป็นอะไรไปแม่จะลำบากยากเย็นเพียงไหนเมื่อนึกถึงแล้วผมก็มีความกลัวยิ่งนักผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่จะทำอย่างไรดีจะบอกทางญี่ปุ่นได้อย่างไรว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขโมยงัดโกดังในครั้งนี้การที่ผมวิ่งไปหาแม่นั้นทำให้ทหารญี่ปุ่นคงเข้าใจผิดคิดว่าผมคงวิ่งหนีคงเป็นคนร้ายแน่และคิดว่าคนร้ายตัวจริงก็คงวิ่งมาทางเดียวกับผมยิ่งคิดก็ทำให้เป็นห่วงแม่ยิ่งขึ้นถ้าทหารญี่ปุ่นนำไปทรมานจนตายแม่ก็คงไม่รู้เรื่องแม่คงหลงเข้าใจผิดว่าลูกหนีแม่ไปแต่ถ้าแม่รู้เรื่องคงตกใจและเสียใจมากอุตส่าห์ศึกออกมาตั้งใจจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแทนน้องชายแต่ไม่นึกว่าเคราะห์กรรมมาเป็นเช่นนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีได้แต่อธิษฐานว่าผลของการกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้าและความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดด้วยอำนาจทั้งนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองให้พ้นจากพยันตรายด้วยทหารญี่ปุ่นทั้งสองคนก็คุมตัวผมเข้าไปมอบให้นายทหารในที่ทำการผมก็เห็นท่านนั่งอยู่ในที่ที่นั้นด้วยและกำลังสนทนากับนายทหารญี่ปุ่นเมื่อนายทหารญี่ปุ่นหันมาพูดกับทหารที่คุมตัวผมมาท่านก็หันมามองดูผมด้วยสายตาที่บอกถึงความสงสัยและเมตตาเมื่อท่านถามผมผมก็เล่าความจริงให้ท่านฟังเมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นสั่งให้นำผมเข้าไปในห้องทรมานท่านเป็นผู้ห้ามไว้เท่านี้ท่านพอจะจำได้หรือยังครับผมได้ฟังตั้งแต่ชายผู้นั้นเริ่มเล่าความทรงจำเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปในอดีตที่ไม่เคยสนใจมาก่อนก็ค่อยผุดขึ้นมาในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆมองเห็นภาพเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัดเจนยิ่งนักเมื่อแกถามผมว่าท่านจำผมได้หรือยังครับผมได้ฟังเรื่องราวดูแล้วก็จำได้ถูกต้องจึงพูดว่าคุณเล่าให้ผมฟังเช่นนี้ผมก็นึกออกแล้วผมยังจำเรื่องราวต่อไปได้ดีครั้งนั้นบังเอิญผมมีธุระกับนายทหารญี่ปุ่นในค่ายได้เห็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นคิ้วยังไม่ทันขึ้นถูกทหารญี่ปุ่นคุมตัวเข้ามาผมเห็นหน้าก็เกิดสงสารเพราะหน้าซื่อๆไม่น่าจะเป็นขโมยงัดโกดังเมื่อซักถามเรื่องราวก็รู้สึกว่าคงเข้าใจผิดกันแน่ผมจึงถามนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าท่านจับคนไทยคนนี้มามีโทษทำอะไรผิดนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นเป็นผู้มีนิสัยดีได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวมาแล้วเป็นคนมีความรู้และมีเหตุผลจึงบอกว่าพวกนี้เป็นนักก่อกวนซึ่งได้ทำการงัดโกดังเก็บของขโมยเครื่องใช้สงครามไปและเป็นการทำลายกำลังกองทัพของมหาจักรพรรดิมาพูดถึงกฎอัยการศึกในเวลาสงครามแล้วชายผู้นี้ต้องมีโทษถึงประหารชีวิต ผมจึงถามว่าท่านแน่ใจหรือว่าท่านจับคนที่ทำความผิดจริงมาลงโทษเพราะเราคนไทยถือว่าการลงโทษคนที่ไม่มีความผิดบาปหนักมากนายทหารผู้นั้นพูดว่า
4: จริงเราถือว่าถ้าลงโทษผู้ไม่มีความผิดนั้นเป็นบาปแต่คนนี้เห็นจะจับตัวมาไม่ผิดแน
2: ่ผมจึงถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่ผิดตัวนายทหารผู้นั้นตอบว่า
4: ก็ทหารมารายงานตัวว่าเขาวิ่งไล่ชายผู้นี้ออกไปฉะนั้นคงจับตัวไม่ผิดแน
2: ่ผมจึงพูดว่า
4: ทหารของพระมหาจักรพรรดิเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยดีมีความรักชาติยิ่งชีวิตเพราะทุกคนสละชีวิตเพื่อชาติและรักความเป็นธรรมเคารพเหตุผลเป็นที่ชื่นชมเชยกันทั่วโลกไม่ว่ามิตรหรือศัตรูจริงไหม
2: นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นพยักหน้าอย่างภูมิใจ
4: พวกเราทหารของมหาจักรพรรดิทุกคนรักษาระเบียบวินัยและรักความยุติธรรมยิ่งชีวิต
2: ผมจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะอนุญาตให้เราสอบปากคำผู้ที่ท่านจับมานี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ลงโทษคนบริสุทธิ์ได้ไหมและผมก็ไม่รู้จักชายผู้นี้มาก่อนแต่ผมไม่อยากจะเห็นคนบริสุทธิ์ได้รับโทษถ้าเขาทำผิดจริงผมก็ไม่ขัดข้องเพราะผมไม่ชอบคนทุจริต
5: นายทหารญี่ปุ่นคนนั้นรักความเป็นธรรมเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งที่ผมเคยพบมาแกอนุญาตให้เวลาผม20นาทีเพื่อหาเหตุผลว่าชายผู้นี้บริสุทธิ์ถ้าพิสูจน์ได้เป็นความจริงก็จะปล่อยตัวไปเวลานั้นผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเหตุผลอันใดมาลบล้างข้อหาในเวลาจำกัดเช่นนี้แต่ก็ต้องเสี่ยงดูถ้าเป็นบุญกุศลก็คงช่วยได้เมื่อผมสอบถามด้วยความตามที่ชายผู้นั้นเล่ามาข้างต้นแล้วผมก็ยื่นมือไปจับมือแกเป็นอันตกลงว่าผมจะช่วยและปลอบใจแกไม่ให้กลัวก็รู้ว่าแกเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนผมจึงพูดว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องตกใจคนมีความกตัญญูคงจะกลับไปหาแม่ของคุณได้ในวันนี้
2: สายตาของชายผู้นั้นแสดงความหวังขึ้นมาพลางพูดว่า
4: ถ้าผมหลุดพ้นจากข้อหานี้ไปได้ผมก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านไปตลอดชาติผมจะไม่ลืมเลย
2: ผมจึงบอกชายผู้นั้นว่า
4: อย่าไปพูดถึงบุญคุณเลยที่ช่วยนี่ก็เพราะคุณมีความกตัญญูต่อแม่และเป็นเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับทุกข์จึงอยากช่วย
2: เวลานั้นไม่มีใครรู้ผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วจึงบอกกับนายทหารญี่ปุ่นว่าอยากจะพบกับทหารญี่ปุ่นผู้ที่พบคนร้ายกำลังเข้างัดโกดังซึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆอย่างกล้าหาญเพราะรู้ว่ากลางวันทหารญี่ปุ่นไม่ค่อยกวดขันมากไม่ช้าทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็ถูกตามตัวมาให้ผมสอบโดยผ่านนายทหารเป็นผู้แปลจากคำอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งได้ใจความว่าทหารญี่ปุ่นผู้นี้เคยเห็นคนร้ายทั้ง3คนรูปร่างล่ำสันถือแฉลงเหล็กคนละอันช่วยกันงัดประตูโรงเก็บของแต่เมื่อเห็นเข้าก็เป่านกหวีดเรียกเพื่อนๆมาสกัดจับแต่พวกขโมยมีแผนการรู้ทางหนีดีกว่าทหารญี่ปุ่นจะมาถึงต่างก็หลบหนีทิ้งแฉลงเหล็กไว้3อัน
5: ผมจึงขอร้องให้เขานำแฉลงเหล็กที่พวกผู้ร้ายได้ทิ้งไว้นำมาพิสูจน์ทั้ง3อันทหารญี่ปุ่นมีความสงสัยว่ามันไม่เกี่ยวกับการหาหลักฐานแต่ผมว่ามันเกี่ยวแน่แล้วผมก็ให้นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเรื่องที่ผมได้ซักถามและแกก็ทำตามผมอดนึกถึงชมเชยนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นไม่ได้ว่าแกเป็นผู้รักความยุติธรรมอย่างน่านับถือเพราะถ้าหากแกไม่ยอมเสียเวลาให้ผมสอบสวนโดยเอาอำนาจของแกตามอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็คงจะลงเอยกันด้วยความเศร้า
2: ผมถามย้ำกับทหารผู้นั้นว่าเห็นคนร้ายกำลังยกแฉลงเหล็กขึ้นงัดประตูทั้ง3คนนั้นแน่หรือเ
5: ก็ได้รับการยืนยันว่าแน่ไม่ผิดและว่าชายสามคนนั้นท่าทางแข็งแรงมากเมื่อผมถามว่าเขาแน่ใจหรือเปล่าว่าชายผู้ที่ถูกจับมานี้ได้ร่วมการงัดโกดังด้วยแฉลงเป็นคนหนึ่งในสามคนแต่เมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นพิจารณาดูก็เกิดลังเลใจแต่ก็ตอบว่าถ้าเขาวิ่งหนีก็ต้องร่วมงัดโกดังด้วยส่วนรูปร่างเขาไม่แน่ใจเพราะเห็นแต่ไกลจำหน้าไม่ได้ผมจึงถามว่าเคยมีผู้ร้ายงัดโกดังมาก่อนหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าประมาณเมื่อ20วันมานี้มีคนร้ายมางัดโกดังครั้งหนึ่งและรู้สึกว่าจะเป็นพวกเดียวกับพวกที่หนีไปวันนี้ของที่ถูกขโมยไปในวันนั้นมียางนอกยางในบรรทุกหายไปหลายเส้นเมื่อถามมาถึงเพียงนี้ก็หมดเวลาที่ได้อนุญาตนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจึงขอให้ผมอ้างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพื่อจะให้ชายผู้นี้พ้นข้อหาไปผมขอเสนอให้พิจารณาหลักฐานเพียง3ข้อและขอให้พิจารณาให้เที่ยงธรรมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็รับคำข้อ1ชายผู้นี้ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการอบรมศึกษาในศีลธรรมและระเบียบวินัยตามศาสนาย่อมจะไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลธรรมการที่บุคคลผู้นี้ศึกจากพระออกมาเป็นคารวาสก็เพราะความกตัญญูต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าซึ่งมีวัยชราไม่มีใครดูแลหาเลี้ยงเพราะน้องชายสองคนที่เคยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปราชการสงครามจำเป็นที่พี่ชายผู้นี้จะต้องรับภาระเลี้ยงดูมารดาผู้ชราต่อไปการที่แกวิ่งไม่ได้หมายความว่าวิ่งหนีหากแต่แกเห็นเออะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงวิ่งไปหามารดาเพราะเป็นห่วงข้อ2ทางโกดังก็เคยถูกงัดมาแล้วเมื่อประมาณ20วันและความเข้าใจของทหารยามว่าคงเป็นพวกเดียวกันกับพวกคนร้ายที่มาทำโจรกรรมในวันนี้แต่ชายผู้นี้เพิ่งจะสึกมาได้เพียง3วันไม่มีข้อสงสัยว่าชายผู้นี้จะมีการร่วมทำการโจรกรรมครั้งนั้นด้วยข้อ3ตามที่ทหารยามบอกว่าคนร้ายได้ใช้แฉลงเหล็กงัดโกดังทั้ง3คนฉะนั้นขอรับรองว่าชายผู้นี้ไม่เคยแตะต้องแฉลงเหล็กมาก่อนเลยอย่างน้อยก็เป็นเวลา3เดือนจะพิสูจน์ได้ก็ที่ฝ่ามือของชายผู้นี้อ่อนนุ่มนิ่มเพราะไม่ได้ทำงานหนักมาก่อนฉะนั้นขอให้พิจารณาว่าชายผู้นี้ไม่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมรายนี้อย่างเด็ดขาดแน่นอนขอให้ปล่อยตัวพ้นข้อหาไปนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นพอได้ยินผมชี้แจงเหตุผล3ข้อขึ้นมาอ้างก็รู้สึกสีหน้าของแกสลดลงทันทีแต่แล้วก็ขอเวลาเพื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงจะแจ้งให้ทราบว่าแล้วก็เรียกนายทหารชั้นรองลงมาอีก3คนต่างก็เข้านั่งโต๊ะพิจารณาปรึกษาในคำให้การของทหารยามที่เห็นเหตุการณ์และคำแก้ข้อหาของผม3ข้อแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโต้ตอบถกเถียงกันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแม้ว่าหลักฐานของผมพอที่จะช่วยเหลือให้พ้นข้อหาไปได้ก็จริงแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่านายทหารญี่ปุ่นผู้มีใจเป็นธรรมผู้นั้นจะเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง3ข้อของผมหากนายทหารรองลงไปต่างไม่เห็นด้วยให้ใช้อำนาจไม่สนใจต่อเหตุผลและหลักฐานแล้วผมจะทำอย่างไรเมื่อผมคิดแล้วและได้ยินเสียงโต้ตอบกันผมก็หายใจไม่ทั่วท้องเกิดความวิตกว่าถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยนำตัวชายผู้นี้ไปทำโทษทรมานผมจะทำอย่างไรดีผมจะรีบไปติดต่อกับหน่วยประสานงานหรือผมอาจจะร้องเรียนไปยังแหล่งแม่ทัพนี้ซึ่งผมพอที่จะรู้จักดีว่าท่านผู้นี้เป็นคนตรงรักความยุติธรรมมีคุณธรรมสูงเห็นอกเห็นใจชาวไทยมากการที่ชาวเราอยู่ได้ด้วยความสงบ ในยามสงครามเช่นนี้ก็เพราะท่านแม่ทัพผู้นี้มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมแต่ถึงเช่นนั้นก็คงไม่ทันเวลากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กระวนกระวายใจเวลากว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีดูมันช่างนานเหลือเกินเป็นเวลาที่ทรมานที่สุดความจริงการตัดสินจะปล่อยหรือจะต้องโทษทรมานของชายผู้นี้ผมก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบหรือไปรับโทษด้วยเพียงแต่ช่วยแก้ข้อหาให้ด้วยความสงสารเท่านั้นแต่ผมมีความรู้สึกทางจิตใจเหมือนตกเป็นจำเลยด้วยถ้าชายผู้นี้ต้องโทษทรมานใจของผมก็ได้รับโทษด้วยเพราะผมรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์แน่ถ้าต้องโทษทรมานผมก็ไม่มีความสุขแต่แล้วการถกเถียงโต้ตอบกันก็สงบลงนายทหารญี่ปุ่นต่างก็ลุกขึ้นไปพิสูจน์ฝ่ามือซ้ายของผู้ต้องหาทำให้ผมมีความสบายใจขึ้นมากเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมจะหมายความว่าพวกนายทหารญี่ปุ่นได้เชื่อถือการแก้ข้อหาของผมแล้วเมื่อนายทหารญี่ปุ่นพิสูจน์จนพอใจแล้วก็กลับมานั่งปรึกษากันอีกพักหนึ่งนายทหารผู้เป็นประธานก็สั่งให้พลทหารไปตามตัวทหารทั้งสองที่เป็นผู้จับกุมชายหนุ่มผู้นั้นมาโดยด่วนเมื่อนายทหารทั้งสองมายืนตรงยกมือขึ้นคำนับตัวแข็งอยู่ตรงหน้านายทหารผู้นั้นได้ยินเสียงถามโต้ตอบกันแต่คงได้รับคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจนายทหารผู้นั้นจึงโกรธมากยกมือขึ้นแล้วก็ใช้ฝ่ามือตบหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรู้สึกว่าทหารของพระมหาจักรพรรดินั้นมีระเบียบวินัยดีแม้จะถูกตบจนเซไปเซมาแต่มือที่ยกขึ้นคำนับนั้นยังแข็งทื่อระวังตรงมิยอมให้ตกลงเมื่อลงโทษพลทหารพอสมควรแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากที่นั้นหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมต่อชายผู้นั้นเป็นการขอโทษผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับผิดตัวมาแล้วก็หันมาโค้งให้ผมฐานเป็นผู้ช่วยหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าชายผู้นั้นบริสุทธิ์ผมเห็นชายผู้ต้องหาเข้าใจดีแกจ้องดูหน้าผมแล้วน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจเห็นพูดอะไรอยู่ในลำคอเพราะความตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเห็นนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมาจากข้างในเป็นจำนวนเท่าใดผมไม่ทราบยื่นให้ชายผู้นั้นเป็นค่าทำขวัญและให้ผมแปลคำพูดให้ชายผู้นั้นฟังว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จับผิดตัวมาเขาต้องขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ชายผู้นั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แรกที่แกคิดถึงก็คือแม่ฉะนั้นเมื่อถูกปล่อยเป็นอิสระก็รีบไปหาแม่ทันทีด้วยความดีใจนี่เป็นเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว10กว่าปีบัดนี้ชายผู้นั้นได้พาพรรคพวกมาช่วยนำรถของผมขึ้นจากข้างทางและพวกเขาทุกคนก็ไม่ยอมรับค่าสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมจึงถามว่าพวกคุณมีเหตุผลอะไรที่พลอยไม่รับค่าสินน้ำใจใช่เหล่านั้นมีคนหนึ่งตอบแทนว่าพวกผมได้ฟังเรื่องราวของท่านจากปากคำของพี่ทิศมานานแล้วแต่เกิดมีจิตใจเคารพท่านโดยยังไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและพี่ทิศยกย่องพูดถึงคุณงามความดีเคารพ บูชาท่านอยู่เสมอพวกเรานับถือพี่ทิศมากเพราะเป็นคนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพวกผมก็พากันติดนิสัยพี่ทิศไปด้วยและพลอยเคารพนับถือบูชาคุณงามความดีทั้งที่ไม่เคยพบท่านเลยเมื่อครูพิทิศเขาก็เล่าให้พวกผมที่มาในรถฟังว่าเขาได้พบท่านแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะรู้สึกว่าท่านจะจำเขาไม่ได้แต่ก็พยายามแอบจดเบอร์รถของท่านไว้เขาตั้งใจเมื่อไปถึงกรุงเทพก็จะไปสืบหาและจะไปกราบเท้าท่านที่บ้านเมื่อรถผ่านมาเห็นท่านยืนอยู่ข้างถนนก็สงสัยจึงนึกว่าต้องมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อมองไปข้างทางเห็นรถท่านตกลงไป
2: พวกผมจึงเต็มใจที่จะรับใช้ท่านแม้จะลำบากกว่านี้สักสิบเท่าพวกผมก็เต็มใจทำเพื่อบูชาความดีของท่านโดยไม่หวังสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมได้ยินเช่นนั้นก็ตื้นตันใจนึกอยู่ในใจว่าคนเรานี้ถ้าอยู่กับคนดีเห็นความดีก็พลอยเป็นคนดีไปด้วยถ้าอยู่กับคนชั่วก็คงพลอยชั่วไปด้วยผมจึงเรียกชายผู้นั้นมาแล้วขอโทษที่แต่แรกจำไม่ได้เพราะเมื่อครั้งที่ผมเห็นในค่ายทหารญี่ปุ่นนั้นยังหัวโล้นผมยังไม่ยาวคิ้วยังไม่ขึ้นซึ่งหน้าตาจึงแปลกกว่าปัจจุบันนี้เพราะผมก็ขึ้นคิ้วก็ดกเวลาก็ผ่านไปนานแล้วจึงจำเขาหน้าไม่ได้และต่อไปนี้คงจะจำได้แม่นยำเพราะได้ทำบุญคุณไว้เป็นธรรมดาผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้จดจำว่าช่วยเหลือใครบ้างเพราะไม่มีความประสงค์สิ่งใดตอบแทนส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในยามทุกข์หากเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงย่อมจะไม่ลืมและนึกถึงเสมอและผมก็ได้เล่าให้ชายผู้นั้นฟังว่าก่อนหน้าที่รถเขาจะมาช่วยนั้นได้มีรถงานผ่านมาคันหนึ่งผมได้ยืนโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็ผ่านไปโดยไม่สนใจกลับโบกมือไม่ทราบความหมายอย่างไรชายผู้นั้นก็ได้ใช้ความตรีตรองและพูดว่ารถคันนั้นเป็นพวกเดียวกันออกมาก่อนหน้าผมเล็กน้อยธรรมดาพวกเราเคยช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วยเสมอเพราะเหตุเคยได้บทเรียนจากท่านมาแล้วและพยายามอบรมเพื่อนๆ เสมอว่าการช่วยเหลือเป็นการกุศลในทางทำดีแต่ผมสงสัยทำไมเขาจึงไม่หยุดช่วยเหลือท่านขอให้ผมนึกดูก่อนอ๋อผมนึกออกแล้วเขาได้รับคำสั่งทางนายงานให้รีบนำรถเข้ากรุงเทพด่วนและรีบให้ไปถึงก่อนหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นเขาจึงหยุดช่วยท่านไม่ได้การโบกมือเขาคงหมายความว่าจะมีรถตามมาข้างหลังอีกคันหนึ่งที่ช่วยได้คือรถของผมเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วก็คงทำให้ท่านหายข้องใจได้บ้างผมบอกว่าผมเข้าใจดีแล้วไม่มีอะไรสงสัยอีกและผมก็ไม่ลืมบอกตำบลบ้านที่อยู่ของผมและเชิญให้พวกเขาไปพบบางทีผมอาจมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเขาได้บ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นพระท่านเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพราะระยะเวลารถตกข้างถนนแล้วมีผู้มาช่วยนำรถขึ้นมาจากข้างถนนนั้นเป็นระยะสั้นเวลาน้อยการสนทนาเล่าเรื่องก็ไม่ได้ใจความมากนักเพราะทุกคนกำลังเปียกทั้งฝนเปื้อนทั้งโคลนจึงต้องรีบกลับไปทำความสะอาดตัวเพราะอาจป่วยไข้เป็นหวัดได้ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดผลภายหลังเพื่อให้ได้ข้อความและเรื่องราวพอที่จะนำมาพิจารณาถึงเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอไม่ว่าสมัยใดเวลาใดหากท่านผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นว่าข้อความสำคัญตอนหนึ่งตอนใดยังขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าผู้เขียนขอรับผิดแต่ผู้เดียวและโปรดได้ให้อภัยด้วย

านผู้ฟังครับเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้หมดลงแล้วและกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนความดีก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสวัสดีครับ

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจัญญาทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:02 หลังเคารพธงชาตินะครับจนถึงเวลา 19:00 เรามาพูดคุยกันเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะครับว่ามีประเด็นใดที่น่าจะพูดคุยกันบ้างท่านผู้ฟังเย็นๆเรามาพูดคุยกันสบายๆนะครับท่ามกลางอาทิตย์นี้ที่ข่าวสารผมว่าเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะท่านผู้ฟังที่มีข่าวสารที่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเป็นที่พูดคุยกันในประเด็นต่างๆเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับทั้งพ.ร.ก.กู้เงินนะครับยกเลิก MOU 44นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องแลนด์บริดจ์อย่างนี้ซึ่งแต่ละเรื่องผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มีเรื่องของ MOU 44อาทิตย์นี้ผมก็จะมาพูดเรื่อง MOU 44เพราะว่าเขามีการยกเลิก MOU นี้นะครับแล้วก็ไปใช้กฎที่เขาเรียกว่า Unclosed วันนี้ผมก็จะอธิบายในรายการด้วยว่า Unclosed นี้คืออะไรแล้วไทยได้ประโยชน์อย่างไรหรือเสียประโยชน์อย่างไรนะครับจาก Unclosed ตรงนี้นะครับเย็นๆเรามาพูดคุยกันนะครับทำกลางข่าวสารบ้านเมืองนะครับการประชุมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่7วันที่8วันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังทางนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ไปที่เมืองเซบูนะครับประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่18ครั้งที่48นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งแต่ละการประชุมนั้นเขาก็จะนำประเด็นมาปรึกษาหารือกันนะครับหลายๆประเทศในอาเซียนและในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจซึ่งผมก็จะนำมาพูดคุยนะครับเป็นเรื่องหลักๆในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48นะครับโดยการประชุมนี้เขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกัน Navigating Our Future Together นะครับการประชุมครั้งนี้มีฟิลิปปินส์ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2569นะครับกำหนดทิศทางของภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้านท่านผู้ฟังเพราะว่าโลกก็มีความผันผวนมากมายนะครับประเด็นในการประชุมนี้ก็คือประเด็นในเรื่องของการจัดการกับวิกฤตเรื่องของอาหารเรื่องของพลังงานเรื่องของโลกผันผวนต่างๆนะครับซึ่งบางประเทศเขาก็มีลิมิตในการที่จะสรรหาพลังงานของตนเองเหมือนกันท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกประเทศนั้นจะมีน้ำมันสำรองหรือพลังงานสำรองเป็นหลายร้อยวัตต์นะครับประเทศไทยของเรามีพลังงานสำรองนะครับเป็นเวลาเป็นร้อยๆวันเลยแต่ว่าบางประเทศนั้นก็ไม่ได้มีขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานมาสำรองมีพลังงานสำรองที่เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48นี้เรื่องของพลังงานเรื่องของอาหารนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับและในการประชุมในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นการรวมตัวของผู้นำอาเซียนหลายชาติเลยนะครับที่ประเดิมตำแหน่งครั้งแรกนะครับมีความสำคัญก็คือเป็นการเปิดตัวผู้นำหลายประเทศอย่างประเทศไทยของเราก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่2สมัยที่2อีกด้วยนะครับประเทศอื่นๆก็มีอย่างเช่นเวียดนามนะครับเวียดนามคุณเลมินฮึงนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามก็ได้ประเดิมในการเข้าร่วมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นผู้นำคณะรัฐบาลนะครับเขาก็ยังเป็นการยืนยันอีกว่าในการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งนี้ก็มีผู้นำจากหลากหลายประเทศหลากหลายชาติเข้าร่วมการประชุมท่านผู้ฟังสิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอาเซียนนั้นก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับยังมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงสุดของ
ทุกๆประเทศหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาเซียนนะครับเราก็จะอย่างที่เราได้เห็นไปหลายๆความร่วมมือทางกิจกรรมนะครับมีไทยมีเวียดนามมีกัมพูชามีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับมีแค่เมียนมาเท่านั้นท่านผู้ฟังที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่เพราะว่ามีเรื่องของความไม่โปร่งใสต่างๆนะครับซึ่งเมียนมานั้นเขาก็ไม่ได้นำผู้นำนะครับทางมินอองไลน์เข้ามาประชุมในการประชุมครั้งนี้นะครับประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นลำดับสำคัญที่สุดในการหารือก็คือเรื่องของผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งการปิดช่องแคบฮอร์มุสนั้นก็ยังมีสถานการณ์ที่ดำเนินมาเป็นเวลานานนะท่านผู้ฟังจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและเมื่อมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสมีสงครามในบริเวณตะวันออกกลางนะครับบริเวณอิหร่านตรงนั้นก็ส่งผลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะครับผู้นำอาเซียนเขาก็เลยมุ่งเน้นในการที่จะสรรหาความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงพูดคุยกันถึงเรื่องมาตรการคุ้มครองพลเมืองอาเซียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งอีกด้วยซึ่งทางฟิลิปปินส์ในฐานะประธานในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ได้ผลักดันให้มีการออกแถลงการร่วมเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยท่านผู้ฟังและในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48เขาก็ยังมีอีกเอกสารนะครับที่สำคัญอีก5ฉบับนะครับซึ่งเอกสารนั้นก็มีล้วนมีความน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับไปที่อย่างแรกก็คือพิธีสารเซบูนะครับเซบูก็คือเมืองเซบูที่ฟิลิปปินส์ที่มีการจัดประชุมอาเซียนกันนี่แหละท่านผู้ฟังพิธีสารเซบูก็คือพิธีสารที่เป็นไปเพื่อการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนนะครับทั้งยังรองรับสมาชิกของประเทศอาเซียนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนประเทศนั้นก็คือประเทศติมอร์เลสเตนั่นเองนะครับและเมื่อติมอร์เลสเตเพิ่มเข้ามาในอาเซียนนะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์บนธงอาเซียนให้ครอบคลุมสมาชิกประเทศที่11ตอนนี้อาเซียนมีทั้งหมด11ประเทศนั่นเองซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนด้วยนะท่านผู้ฟังเอกสารฉบับที่2นะครับก็คือปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับซึ่งปฏิญญานี้ก็เป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ำเงินและความมั่นคงทางทะเลนะครับซึ่งเรื่องอันคลอสก็ถือว่าอยู่ในนี้ด้วยแต่ผมก็จะอธิบายเรื่องอันคลอสต่อไปนะท่านผู้ฟังลำดับไปทีละเรื่องนะครับเอกสารลำดับที่3ก็คือแถลงการผู้นำอาเซียนต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับโดยเป็นการระบุแนวทางความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคต่อผลกระทบด้านพลังงานและการเงินนะท่านผู้ฟังอย่างที่4ก็คือกรอบความร่วมมือaspect นะครับซึ่งเป็นพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพและวิกฤตภูมิอากาศนะครับท่านผู้ฟังและอย่างสุดท้ายก็คือปฏิญญาว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนส่งเสริมบทบาทผู้นำคนรุ่นใหม่ในการดำเนินการด้านภูมิอากาศและการรับมือภัยพิบัติซึ่งในขณะนี้เรื่องของการรับมือเรื่องของอากาศเรื่องของ climate change เรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่ได้เห็นกันนะครับท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศอบอ้าวมากโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครนะท่านผู้ฟังในช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเมฆครึ้มนะครับเมฆฝนต่างๆแล้วก็ฝนก็ชอบจะตกตอนเย็นนะแล้วก็ตอนกลางวันก็มีอากาศที่อบอ้าวมากๆนะครับก็เป็นผลจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ได้อยู่ในสิ่งที่เขาหารือกันในอาเซียนซัมมิตครั้งนี้ด้วยนะครับด้วยในการประชุมครั้งนี้วันที่7 8 9ทางนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินก็ได้เข้าร่วมการประชุมนะครับแล้วก็มองว่าอาเซียนนั้นจำเป็นต้องคงความเป็นเอกภาพต้องปรับตัวได้และต้องมองไปข้างหน้านะครับโดยหัวข้อนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นถึงการสะท้อนถึง
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีความรวดเร็วมากๆแล้วก็มีความผันผวนในเรื่องต่างๆอีกด้วยนะครับทั้งยังต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ภาครัฐทำอย่างเดียวหรือว่าภาคเอกชนทำอย่างเดียวหรือว่าภาคประชาชนทำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง3ฝั่งนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการร่วมมือกันระหว่างประเทศนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเช่นเรื่องสแกมเมอร์อย่างนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศเจอปัญหานี้นะครับสแกมเมอร์ก็ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเพื่อต่อต้านและก็ปราบปรามเหล่าสแกมเมอร์เหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เวลาที่จะพังทลายการใช้กฎหมายต่างๆหรือว่าการใช้การขออนุญาตต่างๆนะครับท่านผู้ฟังล้วนต้องใช้ความรวดเร็วในการทลายรังสแกมเมอร์ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในเรื่องของการที่ทุกวันนี้เราต้องร่วมมือกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปข้างหน้าได้นะครับโดยคุณอนุทินก็ยังกล่าวว่าความเข้มแข็งของอาเซียนนั้นกำลังถูกทดสอบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอีกด้วยคุณอนุทินก็ได้เสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับโดยแบ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนั้นนะครับความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญก็ได้สะท้อนถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลกและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือนะครับคุณอนุทินเห็นว่าอาเซียนควรเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติอาทิการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงปิโตรเลียมอาเซียนตลอดจนการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์เช่นพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับในเรื่องของพลังงานผมเชื่อว่าหลายๆประเทศนั้นก็เป็นวาระที่ต้องพูดคุยกันภายในประเทศของตนเองว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานธรรมชาตินะครับเราจะไม่ใช้พลังงานถ่านหินพลังงานน้ำมันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเราต้องใช้พลังงานธรรมชาติพลังงานทางเลือกนะครับให้มากขึ้นเพราะจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เมื่อบ้านเมืองอื่นๆที่เรานำเข้าพลังงานนั้นมีปัญหานะครับบ้านเมืองของเราก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่าไฟขึ้นค่าน้ำมันขึ้นแม้จะมีการตรึงราคาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้ทุกๆประเทศนะครับก็หันมามองในจุดนี้ว่าเราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกพลังงานที่สะอาดเป็นอนาคตได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานอย่างที่สองก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้นำอาเซียนทุกประเทศก็กล่าวถึงในถ้อยแถลงเช่นเดียวกันนะครับโดยคุณอนุทินก็ได้เห็นว่าภูมิภาคอาเซียนนั้นกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้านะครับอาเซียนจึงควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเช่นความตกลงการค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์นะครับเป็นต้นซึ่งการตกลงนะครับความร่วมมือนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานในช่วงวิกฤตและพิจารณาขยายแนวทางดังกล่าวไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความพร้อมร่วมกันของภูมิภาคอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารที่สำคัญของโลกนะท่านผู้ฟังพร้อมมีบทบาทสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่เราได้เห็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการแถลงจากภาครัฐต่างๆหรือแม้กระทั่งจากภาคเอกชน

กลางแล้วนะครับเราก็จะมีทางเลือกในการค้าขายที่มากขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการที่เราจะผลักดันประเทศไทยของเราให้เป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงนะครับมีการสร้างเศรษฐกิจต่างๆมีการจ้างงานต่างๆนะครับในช่วงเวลานี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของไทยเรานะครับแล้วก็ถูกพูดถึงนะครับในเวทีของอาเซียนซัมมิตครั้งที่48อันนี้อีกด้วยนะครับอย่างที่3ก็คือการคุ้มครองคนชาติอาเซียนนะครับคุณอนุทินก็ได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของอาเซียนคือการดูแลและคุ้มครองประชาชนโดยในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมานั้นก็ได้นายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินนะครับก็เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศนะครับซึ่งภารกิจแบบนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนนะครับคุณอนุทินยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความท้าทายในปัจจุบันนั้นมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งด้านพลังงานด้านอาหารและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอาเซียนจึงจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการสร้างประชาคมให้สอดคล้องกับบริบทของโลกอีกด้วยนะครับเราก็จะเห็นในหลายๆประเทศที่มีสงครามนะครับก็จะมีการประสานงานต่างๆซึ่งบางทีเราไม่ได้แค่ประสานสถานทูตของเราอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังแต่บางทีต้องใช้สถานทูตของประเทศอื่นๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ฉันมิตรนะครับที่มีไมตรีจิตที่ดีกับประเทศอื่นๆอย่างเรื่องของเรือมยุรีนารีนะครับในการเก็บกู้ร่าง3ร่างนะครับในเรือมยุรีนารีก็ต้องดำเนินการนะครับโดยให้ประเทศคู่มิตรในบริเวณนั้นนะครับมาช่วยในการเก็บกู้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าการทำงานหรือว่าการขับเคลื่อนงานการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในอนาคตเราก็จะทำเพียงแค่ประเทศเดียวไม่ได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนอยู่บางครั้งก็มีเสียงวิจารณ์ท่านผู้ฟังประชาคมอาเซียนนั้นเหมือนเสือกระดาษก็คือตั้งไว้เฉยๆแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปจัดการไปต่อรองกับอะไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาโดยความเห็นส่วนตัวของผมไม่คิดว่าก็เป็นเช่นนั้นนะท่านผู้ฟังเขาวิจารณ์ก็ถูกของเขานะท่านผู้ฟังแต่ว่าผมก็หวังว่าในการประชุมในครั้งนี้นะครับเมื่อโลกเกิดวิกฤตการเกิดขึ้นที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับอาเซียนจะใช้ความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตรงนี้กว่า11ประเทศเนี่ยนะครับในการที่เปลี่ยนให้ประชาคมอาเซียนนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อรองในเวทีโลกได้นะครับเพื่อผลประโยชน์ของชาติตนเองนั่นเองท่านผู้ฟังนะครับและอีกเวทีหนึ่งนะครับคุณอนุทินก็ได้ชู3ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับในอาเซียนซัมมิตครั้งนี้นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของเอกภาพเรื่องของความยืดหยุ่นเรื่องของบทบาทของอาเซียนต่อเวทีโลกนะครับเพื่อใช้รับมือกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความผันผวนนะครับโดยประชาคมอาเซียนเองนั้นก็มีหลักการสำคัญที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาการยับยั้งชั่งใจและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะครับและไม่สามารถถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติอีกต่อไปนะครับแต่ก็จำเป็นต้องได้รับการผลักดันอย่างจริงจังนะครับโอ้เป็นสิ่งที่ชาวอาเซียนเรายึดถือกันมายาวนานแล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็มีเหมือนจะมีบางประเทศที่ไม่ยึดถือนะท่านผู้ฟังประเทศอะไรก็ไม่รู้นะนะครับตรงนี้เมื่ออาเซียนเห็นว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการผลักดันการที่เราต้องยึดถือในสันติวิธีอย่างจริงจังนะครับพร้อมเห็นว่าอาเซียนไม่สามารถดำเนินบทบาทตั้งรับได้อีกต่อไปนะครับแต่ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความคล่องตัวและการมองการไกลให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณอนุทินก็ได้นำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับอาเซียนนะครับอย่างแรกก็คือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมท่านผู้ฟังซึ่งเป็นจุดแข็งของอาเซียนอยู่แล้วนะครับซึ่งภูมิภาคนิยมนี้ก็จะทำให้หลายๆประเทศนะครับ11ประเทศที่อยู่ในประชาคมนี้นะครับมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เอกภาพดังกล่าวก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติประเทศสมาชิกก็จำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืน
ฉพาะของแต่

0: และประเทศนะครับเพื่อหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัตินั้นอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาการประสานงานและกลไกการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะในช่วงวิกฤตความรวดเร็วและความเป็นเอกภาพในการดำเนินการก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกทั้งเมื่อความท้าทายต่างๆมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนก็จำเป็นต้องมีความบูรณาการและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าอาเซียนจะไม่เป็นเสือกระดาษอีกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีบทบาทในเวทีโลกของจริงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็ยอมกันนิดยอมกันหน่อยนะครับเพื่อให้เราเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันพอเราเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเราก็จะมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองจะเป็นเรื่องของการทหารหรือเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นนี้ก็คือหัวใจสำคัญในการทำรงไว้ซึ่งประชาคมอาเซียนนั่นเองหรือเขาใช้ชื่อหนึ่งว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับหรือว่าความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกนั้นก็ต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศแต่ขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตโดยอาเซียนยังคงมีจุดแข็งด้านการส่งเสริมการหารืออย่างครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามการหารือต้องได้รับการสนับสนุนด้วยกลไกอาเซียนที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งในด้านการประสานงานภาวะวิกฤตและความร่วมมือที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายนะครับในยะของคำว่ายืดหยุ่นที่ผมตีความนะท่านผู้ฟังผมตีความว่านั่นคือเราต้องเน้นการพูดคุยกันนะครับเน้นในเรื่องของการทูตแบบสันติวิธีสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีความยืดหยุ่นก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืนอีกด้วยนะครับแล้วก็นำมาสู่ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนั่นเองอันนี้ความยืดหยุ่นน่าจะเป็นในความหมายนี้นะครับในนัยยะนี้อย่างที่3ก็คือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอีกด้วยอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศต่างๆต้องมีส่วนร่วมต่อประเด็นที่มีความท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาอันนี้ขีดเส้นใต้ตัวหนาๆเลยท่านผู้ฟังต้องเล่นกันแบบกติกานะพร้อมเน้นย้ำว่าความเกี่ยวข้องของอาเซียนในท้ายสุดนั้นคือการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนทำให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจและภูมิภาคนำไปสู่คุณภาพชีวิตโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนะครับเรื่องของการที่รักษาระเบียบระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ถูกนำมาพูดคุยกันมากท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของอาเซียนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศในโลกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับที่มีสงครามเกิดขึ้นก็มีการตั้งคำถามมาว่าสิ่งที่เหล่าประเทศมหาอำนาจนะครับทำต่อประเทศที่เล็กกว่านั้นเป็นการเคารพระเบียบโลกหรือว่าระเบียบระหว่างประเทศที่อุตส่าห์พูดคุยกันอุตส่าห์มีท่าทีความเป็นมิตรมาเป็น 60-70 ปีกันเนี่ยนะครับตรงนั้นนะครับเป็นท่าทีการรักษาระเบียบโลกหรือว่าระเบียบระหว่างประเทศตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็มีบทวิเคราะห์ออกมาว่าระเบียบโลกหรือว่าระเบียบระหว่างประเทศอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ชาติมหาอำนาจหลายๆชาตินะครับก็มุ่งเน้นไปสู่การใช้กำลังทางทหารในการสร้างความกดดันหรือว่านำมาซึ่งผลประโยชน์ของชาติตนสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ทำให้เราก็ได้เห็นว่าระเบียบโลกจริงๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เป็นไปอย่างไรหรือว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมเชื่อว่าในการพูดคุยในอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ครั้งนี้นะครับก็จะทำให้เราได้มีอำนาจต่อรองกันมากขึ้นในประเด็นนี้นะครับว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรในเรื่องของระเบียบโลกระหว่างประเทศนั่นเองนะครับ คุณอนุทินก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาอีกด้วยว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นถือเป็นบททดสอบสำคัญของอาเซียนทั้งในด้านเอกภาพและความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องขององค์กรโดยพัฒนาการล่าสุดนั้นนะครับก็ทางเมียนมาก็มีการนิรโทษกรรมให้แก่อดีตประธานาธิบดีอูวินมยินนะครับและการย้ายนางองซานซูจีไปพำนักในที่พักอาศัยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่อาจเปิดโอกาสแม้จะยังมีข้อจำกัดนะครับสำหรับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการปรองดองมากขึ้นนะครับคุณอนุทินเห็นว่าพัฒนาการดังกล่าวเป็นโอกาสให้อาเซียนเดินหน้าแนวทางที่เป็นรูปธรรมผ่านการกลับเข้าไปมีส่วนร่วมกับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อพร้อมเสนอให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนั้นรับไปดำเนินการต่อโดยประเทศไทยพร้อมสนับสนุนประธานอาเซียนและผู้แทนพิเศษอาเซียนอย่างเต็มที่นะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เปราะบางนะครับเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในประเทศของตนนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ภายในประเทศของตนบางทีหากจะพูดคุยกันถึงปัญหาในเมียนมานะครับเราต้องย้อนไปเป็นหลายปีตั้งแต่อังกฤษเข้ามาปกครองเมียนมานะครับแล้วก็มีสนธิสัญญาปางหลงต่างๆทำให้มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์มีความขัดแย้งทางแนวคิดทางการเมืองต่างๆนะครับเราย้อนกลับไปอีกหลายปีเลยนะครับจริงๆบางทีมันก็พูดยากนะแต่ว่าก็หวังว่าถ้าเกิดเมียนมานะครับได้กลับเข้ามาร่วมกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับมีความชอบธรรมมากขึ้นอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าอาเซียนจะได้ประโยชน์จากเมียนมาเยอะเพราะว่าประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่เขาปิดมานานนะครับเขาแทบที่จะไม่ได้เปิดให้ประเทศหรือว่าภาคเอกชนต่างๆเข้าไปทำธุรกิจหรือว่าทำทรัพยากรนะครับนำพาทรัพยากรจากเมียนมาออกจากประเทศมากเท่าไหร่เนี่ยในเมียนมาผมดูข้อมูลนะเขามีแร่ที่สำคัญหลายอย่างนะครับเดี๋ยวหรือว่าอย่างแร่ที่ถูกพูดถึงในระยะนี้นะครับในช่วงสงครามของอเมริกาของอิหร่านหรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนนะท่านผู้ฟังแร่เอิร์ธก็เป็นแร่ที่ถูกพูดถึงมากๆนะครับเพราะว่าเป็นแร่ที่ทำให้ใครที่ครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าแร่เอิร์ธนั้นก็ทำได้ทั้งอาวุธหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของเราที่เป็นสมาร์ทโฟนที่เราใช้ดู Facebook ที่เราใช้ดู Instagram ในทุกวันนี้นะครับก็มีส่วนประกอบของแร่เอิร์ททั้งสิ้นท่านผู้ฟังรวมไปถึงแบตของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีส่วนผสมของแร่เอิร์ทเช่นเดียวกันซึ่งในเมียนมานั้นเขาก็บอกว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ทอยู่มากเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ใช่แค่แร่เอิร์ธแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างในเรื่องของความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศในอาเซียนนะครับกับประเทศเมียนมาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดเมียนมากลับมาร่วมกันในอาเซียนนั้นก็จะทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเข้มแข็งขึ้นอีกนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณอนุทินนะครับก็ได้กล่าวถึง3เสาหลักทางยุทธศาสตร์นะครับว่าอาเซียนนั้นควรที่จะดำเนินการไปแบบใดนะครับและในการประชุมอาเซียนสมิตครั้งที่48นะครับก็ยังมีการพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชานะครับคือทางฝ่ายไทยก็คือนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลส่วนฝ่ายกัมพูชานั้นก็คือคุณมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นผู้นำของทางกัมพูชานะครับก็ได้มีการพูดคุยซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติในการยกเลิกMOU 44หรือว่า MOU 2544นั่นเองครับซึ่งเป็น MOU ที่เป็นช่องทางในการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเขตแดนต่างๆที่มีความทับซ้อนกันนะครับแต่ว่าเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาทางครม.ก็ได้มีมาตรการที่จะยกเลิก MOU 44นะครับและ MOU นี้จะถูกยกเลิกได้นั้นก็คือ1ต้องผ่านครม.2ต้องบอกฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งเป็นประเทศคู่ความของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้บอกแล้วนะครับโดยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไ ดำเนินการพูดคุยกับทางกัมพูชานะครับซึ่งในขณะนี้ MOU 44นั้นก็ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับซึ่งสาเหตุของการยกเลิก MOU 44นั้นเขาก็บอกว่าทำกันมาหลายปีแล้วนะครับทำกันมาหลายปีแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าสักทีนะครับซึ่งในการประชุมนะครับก็ได้รับรายงานความคืบหน้าของมาตรการด้านความมั่นคงรวมไปถึงการประสานความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชานะครับซึ่งก็ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้โดยตลอดระยะเวลากว่า5เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศนะครับนั่นก็นำไปสู่ขั้นตอนต่อไปว่าเราควรที่จะมีท่าทีกับทางกัมพูชาอย่างไรนะครับฝ่ายไทยก็เลยมีมตินะครับในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งก็ได้แจ้งให้ทางฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบในจุดยืนของไทยนะครับพร้อมทั้งมีการเห็นพ้องร่วมกันอีกว่าพอยกเลิก MOU 2544นั้นนะครับก็จะไปสู่การที่ทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า UNCLOS นะครับ UNCLOS ก็คือ UNCLOS เขาเรียกว่า UNCLOS UNCLOS แปลเป็นภาษาไทยก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเดี๋ยวผมก็จะอธิบายต่อไปท่านผู้ฟังซึ่งต่อไปเวลาที่จะพูดถึงเขตแดนทางทะเลนะครับเขาก็จะมีการใช้กฎ UNCLOS เนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินการในอนาคตนะครับแม้รายละเอียดในทางปฏิบัตินั้นยังจำเป็นต้องหารือร่วมกันต่อไปนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในกรอบ JBC และ GBC นะครับรวมถึงการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับโดยย้ำว่าการเจรจาทุกขั้นตอนนั้นจะต้องยึดถือข้อตกลงหยุดยิงและแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้วางใจระหว่างกันนะครับคุณอนุทินก็ยังได้ระบุอีกว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงแนวโน้มในการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างไทยและกัมพูชานะครับผมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับจึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยในกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาในประเทศไทยนะครับไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับไอ้ตรงนี้ผมดอกจันไว้หน่อยจริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะเป็นความขัดแย้งคือก็มีส่วนเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับแต่ว่าเราคิดไปถึงนะท่านผู้ฟังเรานึกไปถึงคนที่อยู่ตามชายแดนนะชาวไทยจังหวัดต่างๆชาวอุบลชาวศรีสะเกษชาวบุรีรัมย์ที่เขาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับอยู่ดีๆระเบิดมาลงที่บ้านตัวเองหรือว่ามาลงในเลือกสวนไร่นาของตัวเองโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความขัดแย้งนี้เลยท่านผู้ฟังผมก็มองว่าจริงๆกัมพูชาควรที่จะแสดงความรับผิดชอบอะไรหน่อยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเอาล่ะอันนี้ผมก็กำลังพูดเรื่องในเชิงนโยบายภาพใหญ่นะครับเพื่อนำไปสู่การที่จะทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะครับด้วยตรงนี้นะครับทางคุณอนุทินก็ยังยืนยันว่าในการหารือกันครั้งนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเพียงแค่การเห็นพ้องให้เริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการก่อนขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นและรองเสนาธิการทหารของไทยก็จะดำเนินการหารือในรายละเอียดต่อไปอีกด้วยนะครับท้ายที่สุดทางคุณอนุทินก็ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยจะดำเนินการโดยรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่โดยจะดำเนินทุกแนวทางด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการเจรจาในครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่ก็คิดมาแล้วนะครับสำหรับการที่จะหาผลประโยชน์นะครับเพราะเดิมทีถ้าเกิดเราตามข่าวนะท่านผู้ฟังเราจะเห็นกัมพูชาเขาจะกอด MOU 44แน่นมากเลยนะครับแต่ว่าในระยะหลังนี้นะครับก็มีท่าทีที่อ่อนลงมาก็ทำให้นำไปสู่เป็น ไพ่ผมมองว่าเป็นไพ่ใบท้ายๆของกัมพูชาสำหรับเรื่องของการใช้สนธิสัญญาอันคลอสเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของความขัดแย้งนะครับในสถานการณ์ชายแดนก็ทำให้กัมพูชานั้นก็ถูกมองจากเวทีประชาคมระหว่างประเทศที่เป็นประเทศที่ไม่มีความชอบธรรมอยู่มากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าจริงๆกัมพูชาเป็นประเทศที่ถูกมองไม่มีความชอบธรรมเราย้อนกลับไปนะครับหลายปีก็มีเรื่องสแกมเมอร์อยู่แล้วนะครับมีเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆก็มีนิตยสาร The Economist นะครับ The Economist ก็เคยทำนิตยสารที่เจาะลึกเกี่ยวกับสแกมเมอร์ในกัมพูชานะครับที่เป็นโครงข่ายโยงใยกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่ผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตในประเทศนั้นก็ทำให้ตรงนี้นะท่านผู้ฟังก็เรื่องของความชอบธรรมก็เลยเป็นคำถามระหว่างประชาคมระหว่างประเทศนั้นว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีความชอบธรรมหรือไม่นะครับแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับในแง่ของสงครามข่าวสารต่างๆถ้าเกิดเราได้ตามเมื่อเมฆหมอกจางลงฝุ่นเริ่มหายตลบแล้วนะครับการดูข้อมูลต่างๆผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวและคนที่พิจารณาในเรื่องราวต่างๆนะครับก็จะเห็นถึงสิ่งนี้นะครับว่าข่าวใดจริงข่าวใดเท็จข่าวใดเสริมข่าวใด AI ไม่ AI นะครับเราก็จะเห็นแม้ว่าตอนนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการคิดในการครีเอทในการสร้างคลิปวิดีโอต่างๆคลิปแนวตั้งหรือว่าคลิปสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่เราก็ได้เห็นว่าเมื่อความจริงปรากฏนั้นความจริงก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับและในช่วงนี้รายการยันนี้ที่ 92.5 นะครับขอพักฟังสปอตแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
1: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียนชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคว
3: ิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกท่านยังอยู่กับผมชโลธรจันยานะครับก็นำข่าวสารมาเล่านะครับในช่วงแรกก็มีหลายๆประเด็นนะครับที่ให้พูดถึงที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับตอนนี้เรายังค้างอยู่ที่เรื่องของ MOU 44แล้วก็อันคลอสนะครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปรู้จักนะครับแต่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยิน MOU 44กันมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมนะครับวันนี้ผมเอา3เหตุผลที่จำเป็นในการยกเลิก MOU 44นะครับมีที่มาว่าอย่างไรทำไมถึงต้องยกเลิกนะครับประการแรก MOU 44นั้นเป็นกรอบการเจรจาการบริหารทรัพยากรร่วมกันที่อยู่ใต้ทะเลระหว่างไทยกัมพูชานะครับแต่ทำกันมาตั้งแต่ปี2544นั่นแหละท่านผู้ฟังก็ผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับมีการเจรจากันเพียง5ครั้งเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์แก่ทั้ง2ประเทศอีกด้วยนะครับตรงกันข้ามก็กลับทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลนะครับทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศและไม่มีแนวทางที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและบริหารทรัพยากรร่วมกันได้อีกด้วยนะครับประการที่2ก็คือการยกเลิก MOU 44นั้นเพื่อเป็นการยุติการเจรจาตามกรอบ MOU 44หากฝ่ายกัมพูชายังคงต้องการหารือหรือเห็นประโยชน์จากการพัฒนาและบริหารทรัพยากรใต้ทะเลร่วมกับไทยอีกก็ขอให้แสดงเจตนารมณ์หรือแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้รับจัดการกรอบการเจรจากันใหม่นะครับที่มีความเป็นไปได้โดยไม่นำไปสู่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลเช่นที่ผ่านมาและเรื่องสุดท้ายประการสุดท้ายนะครับก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการทำ MOU 44นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจรจาไม่คืบหน้าและไม่บรรลุเป้าหมายของ MOU 44ที่กำหนดไว้นะครับและหากสถานการณ์ความขัดแย้งยังคงมีอยู่เช่นปัจจุบันนี้นะครับการเจรจาเพื่อพัฒนาและบริหารทรัพยากรใต้ทะเลร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับจริงๆไทยเราก็มีอนุสัญญานะครับที่ว่าด้วยการทำกันระหว่าง2ประเทศนะครับไทยมาเลเซียก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังแต่ว่าอันนี้เราคุยกันได้นะครับคุยกันได้ก็เจรจากันได้ก็ไม่มีเรื่องให้ต้องบาดหมางอะไรกันนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือน20กว่าปีที่ผ่านมา MOU 44มีไว้ก็ไปกันไม่ได้นะครับก็เลยยกเลิกแล้วก็นำไปใช้อันคลอสแทนท่านผู้ฟังมาสู่ประเด็นถัดมา Unclosed คืออะไร Unclosed นะครับก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982นะครับคำว่า Unclosed โดยภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำว่า The United Nations Convention on the Law of the Sea นะครับหรือที่เขาเรียกว่า Unclosed 1982ซึ่งในที่นี้ผมก็จะเรียกว่า Unclosed แล้วกันแต่คุณรัชนาธนาดิเรกอ่านว่า Unclosed อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะเรียกอย่างไรก็แล้วกันแต่ในรายการผมขอเรียก Unclosed นะครับUnclosed หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือกติกาพื้นฐานที่วางไว้โดยครอบคลุมทุกมิติโดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ทุกประเทศทั่วโลกใช้บรรทัดฐานทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ชุดเดียวกันในการวัดอาณาเขตนะครับแทนที่จะใช้กำลังทางทหารตัดสินว่าใครคือเจ้าของพื้นที่นี้ซึ่งภายใต้กรอบใหญ่ Unclosed นะครับก็ยังได้บรรจุกลไกตัวกลางไว้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการแก้ปัญหานะครับการลงนามในข้อตกลงนี้จึงเป็นการที่ทุกประเทศยอมรับว่าหากเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่คุยกันเองเนี่ยไม่จบก็จะให้คนกลางเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะตัดสินให้ว่าพื้นที่นี้เป็นของใครนะครับเขาจะใช้คนกลางแล้วก็หลักความเป็นสากลเข้ามาตัดสินเลยนะครับเพื่อให้แต่ละชาติรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ขุดเจาะทรัพยากรหรือตรงไหนได้โดยไม่ไปล้ำเส้นคนอื่นนะครับโดยเรื่องความซับซ้อนในอ่าวไทยนะครับก็เกิดจากอ่าวไทยนั้นมีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิกและมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อทุกประเทศพยายามอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายอันคลอสนั้นเส้นเขตแดนจึงลากมาทับซ้อนกันจนกลายเป็นพื้นที่ OCA ขนาดใหญ่กว่า 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับโดยที่ทางไทยไม่ใช้กลไกของอันคลอสในการแก้ไขปัญหาของ พื้นอ่าวไทยในตอนแรกนะครับเพราะว่าอ่าวไทยนั้นมีภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนนะครับมีการแบ่งเขตแดนทางทะเลได้ยากไทยจึงใช้วิธีการหาข้อตกลงเจรจากับแต่ละประเทศเองเช่นกับมาเลเซียนะครับที่เราก็มีการจัดตั้งการพัฒนาพื้นที่ร่วมนะครับหรือ JDA ได้สำเร็จนะครับแต่ว่ากับกัมพูชาก็ไม่สำเร็จนะท่านผู้ฟังฝ่ายกัมพูชานั้นก็ไม่ได้มีสถานะที่เป็นภาคีที่สมบูรณ์หรือไม่ได้นำกลไกอันคลอสมาใช้เป็นบรรทัดฐานหลักในการเจรจาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าเพิ่งจะหันมาให้สัตยาบันและการยกระดับการใช้สิทธิ์ผ่านอันคลอสอย่างเต็มตัวเมื่อต้นปี2569นี้เองนะครับโดยก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เลือกที่จะยึดถือการอ้างเส้นเขตแดนตามแผนที่ระหว่าง1ต่อ2แสนซึ่งเป็นแผนที่เก่าในอดีตนู่นตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสท่านผู้ฟังโดยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลากเส้นที่ผ่าทะลุตัวเกาะกูดของไทยออกไปในทะเลทั้งที่ตามหลักสากลและสนธิสัญญาประวัติศาสตร์สยามฝรั่งเศสนั้นก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะครับท่านผู้ฟังในช่วงที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นมีความขัดแย้งบริเวณชายแดนเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าทางกัมพูชานั้นเขาก็จะอ้างแผนที่1ต่อ2แสนตลอดแผนที่1ต่อ2แสนก็คือการใช้มือขีดเหมือนในสมัยโบราณใช่ไหมท่านผู้ฟังในสมัยช่วงรัชกาลที่5ที่ฝรั่งเศสเข้ามาในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับฝรั่งเศสเขาก็จะขีดแผนที่ให้นะครับพอขีดแผนที่ให้เขาก็จะในยุคสมัยนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะครับ1ต่อ2แสนก็คือการใช้มือเนี่ยแหละรุ่นขีดแผนที่อย่างนั้นเลยทีนี้ในแผนที่เนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีภูเขามันมีโขดหินมันมีลำธารมันมีต้นไม้นะครับที่ตัดสินกันด้วยแค่ใช้มือมาขีดเขียนแผนที่หรือว่ามาแบ่งเส้นไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้น1ต่อ2แสนจึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราไม่ยอมรับการขีดแผนที่แบบนี้หรือแม้กระทั่งทั่วโลกก็ไม่มีใครยอมรับการขีดแผนที่1ต่อ2แสนเช่นเดียวกันเพราะว่ามันโบราณและมันเก่าแล้วมันถูกยกเลิกการใช้ไปหมดแล้วท่านผู้ฟังไทยเราก็เลยยืนยันว่าเราใช้แผนที่1ต่อ 50,000 1ต่อ 50,000 นี่คืออะไรแผนที่1ต่อ 50,000 ก็คือแผนที่ในระบบสมัยใหม่ที่มีการยอมรับโดยสากลทั่วโลกเขาก็ใช้1ต่อ 50,000 กันนะครับเป็นแผนที่ที่มีการสอดส่องโดยดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะครับก็ส่องลงมาความเป็นตารางเมตรต่างๆก็จะละเอียดกว่าอยู่แล้วก็ตามเลขที่1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 นั่นเองท่านผู้ฟังแต่กัมพูชาไม่ยอมรับนะครับกัมพูชาบอกว่าเราต้องยึดใน1ต่อ 200,000 ก็เลยกลายเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็เกิดวิกฤตการณ์ทางชายแดนเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้นำไปสู่การปะทะกันนะครับมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บนั่นเองท่านผู้ฟังในตอนนี้นะครับก็นำมาสู่การยกเลิก MOU 44นะครับแล้วก็นำมาสู่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับหรือว่า UNCLOS ที่จะมาใช้กฎนี้นะครับในการลากแผนที่ก็คือมีประเทศที่เป็นตัวกลางเข้ามาเป็นผู้ลากให้หรือว่าใช้หลักกติกาสากลนะครับเป็นผู้ลากเส้นให้ว่านี่เป็นเขตแดนของใครทะเลของใครตรงนี้ตารางเมตรของใครอย่างนั้นไปเลยนะครับเพื่อความเป็นกลางโดยกัมพูชานะครับเขาก็ได้แก้เกมด้วยการใช้กลไกนะครับอันคลอสก็มีบทวิเคราะห์ว่าการใช้กลไกอันคลอสของกัมพูชานี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการถอยหลังหรือไม่ท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นกลไกไม่รู้จะจริงๆบทวิเคราะห์เขาบอกว่ากัมพูชาน่าจะเสียประโยชน์จากอันคลอสนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันคลอสก็มีหลายๆบทวิเคราะห์ก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดเราตีความแบบเป็นกลางนะท่านผู้ฟังสำหรับอันคลอสก็ประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็คือถ้าเกิดเรายึดอันคลอสเนี่ยเขาเป็นกฎที่มีความยืดหยุ่นสูงแต่ก็มีความคลุมเครือในหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการให้น้ำหนักระหว่างเกาะและโขดหินในการกำหนดเขตแดนทางทะเลเส้นเขตแดนต่างๆนะครับตรงนี้อันคลอสเขาก็บอกมีความคลุมเครือซึ่งเดี๋ยวเราก็จับตาดูกันในอนาคตนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราใช้อันคลอสในการตัดสินเรื่องเขตแดนตรงนี้นะครับ นะครับก็เป็นเรื่องของทางระหว่างประเทศไทยกัมพูชานะครับที่มีข้อขัดแย้งมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับ UNCLOS นั้นประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกมาตั้งแต่ปี2554นะครับซึ่งการเป็นสมาชิกภาคีนั้นก็จะมาพร้อมกับพันธกรณีที่ต้องยอมรับกลไกการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในอนุสัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันนะครับก็ติดตามข่าวสารดูนะครับสำหรับผลประโยชน์ของประเทศของเราว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของสนธิสัญญาอันคลอสผมก็พูดกลางๆแล้วกันตรงนี้สำหรับอันคลอสนะครับกองทัพเรือนะครับในก็ออกมาขานรับนะครับเมื่อ MOU 2544นั้นถูกยกเลิกไปนะครับทางโดยเดิมทีนั้นเป็นมติของทางสมช.ก่อนสมช.เขาก็มีมติในการยกเลิก MOU 2544นะครับก็ทำให้กองทัพก็ออกมารับลูกว่าเมื่อไม่ว่าจะพูดคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าทางกองทัพเขาก็พร้อมสแตนบายนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนั่นเองพร้อมดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับในพื้นที่ระหว่างนั้นเพราะว่าในเวลาของช่วงเวลานั้นนะครับช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์กองทัพก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับในการนำสันติสุขมาสู่ชายแดนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเลยนะครับของเราในทางปฏิบัติกองทัพยังคงรักษาความพร้อมของกำลังรบนะครับมีการลาดตระเวนมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับทุกภารกิจตั้งอยู่บนหลักความรอบคอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็ยึดแนวทางไม่ยั่วยุแต่พร้อมตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่อาจกระทบต่ออธิปไตยของชาติอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นกองทัพพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลผ่านกลไกการเจรจาทวิภาคีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยกองทัพพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแผนที่และข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคที่ถูกต้องนะครับครบถ้วนและตรวจสอบได้เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนในการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นธรรมนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากองทัพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของกำลังทางทหารหรือเรื่องทางวิชาการนะครับทางกองทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทางกองทัพเขามีหน่วยงานหนึ่งท่านผู้ฟังที่ชื่อว่ากรมแผนที่ทหารกรมแผนที่ทหารเขามีเทคโนโลยีนะครับแล้วเขาก็ยึดหลัก1ต่อ 50,000 นี่เองนี่แหละท่านผู้ฟังยึดหลัก1ต่อ 50,000 เพราะเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับกรมแผนที่ทหารผมเข้าไปอ่านข้อมูลของกรมแผนที่ทหารก็ได้รับความรู้นะครับที่มากขึ้นจริงๆผมแนะนำเพจกรมแผนที่ทหารท่านผู้ฟังเข้าไปใน Facebook ก็ได้แล้วก็พิมพ์กรมแผนที่ทหารนะครับท่านผู้ฟังเขาก็จะได้เห็นนะครับถึงข้อมูลความรู้ที่ทางกรมนั้นเขาได้ลงให้เราได้อ่านนะครับผมก็นำข้อมูลผมเคยเขียนบทความประจำวันเรื่องแผนที่เนี่ยแหละท่านผู้ฟังแผนที่ที่มีการตีเส้นนะครับ1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 นะครับการดูแลโดยกรมแผนที่ทหารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังลองเข้าไปศึกษากันได้สำหรับเรื่องของกรมแผนที่ทหารเรื่องแผนที่ต่างๆบางทีเราฟังเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 ฟังแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเห็นภาพอันคลอสต่างๆอันคลอสนี้ผมก็ฟังมาสักพักแล้วแต่ผมก็ไม่เคยหาข้อมูลต่อนะว่าเป็นอะไรผมก็เมื่อมาทำรายการนะครับในวันอาทิตย์ที่กำลังทำอยู่นี่นะท่านผู้ฟังผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ UNCLOS ก็ได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นอนุสัญญาในการดูแลพื้นที่ทางทะเลนะครับโดยนำประเทศที่เป็นกลางมาขีดแผนที่แบ่งแผนที่ให้เลยนะครับเพื่อความชัดเจนเพื่อความคลุมเครือเพราะว่า MOU 44นั้นที่เราทำมาเป็นระยะเวลานานก็มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเสียทีนะครับแล้วก็นำไปสู่ประเด็นปัญหาต่างๆนะครับซึ่งเราก็เอาใจช่วยตรงนี้ไม่ว่าจะทางฝากรัฐบาลหรือว่าทางฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมเห็นความเดือดร้อนนะเราทำข่าวเราก็เห็นข้อมูลเราก็เห็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับจะทำอะไรจะคิดอะไรก็เป็นไปด้วยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับคิดถึงส่วนรวม เกินกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับประโยชน์ส่วนตัวนั้นคิดได้แต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องของตัวเราเองนะครับประโยชน์ของประเทศชาตินั้นจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับต้องยึดไว้เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นนักการเมืองเป็นทหารเป็นอาชีพข้าราชการต่างๆนะครับต้องยึดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะครับดังที่เราก็ได้รับฟังในความคิดต่างๆนะครับวันนี้รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแหมพูดเพลินผมอยากจะพูดอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับล้อเล่นนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ชโลธรจัญญากับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
1: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
2: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
3: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่ามาถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัว นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอานอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
5: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีหาที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสปท.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สปท.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ 600,000 ได้ 600,000 ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก 30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิการอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลิงไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าได้เสนอกรมชลประทานของบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
7: เวลาน้ำแล้งก็แล้งแล้งมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานเนี่ยที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C4 จำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบว่านางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับอดีตตำรวจเจ้าของปืนคนสุดท้ายเป็นผู้ประสานการซื้อขายโดยตกลงซื้อขายกันในราคา 100,000 บาท ขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบในทางการเงินโทรศัพท์มือถือและความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลา

0: ภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม่
1: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มี LINE หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวแบบดิจิทัลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคารโดยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรีเฟอร์รูปแบบเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลเคยใช้รวมถึงระบบ HIS ของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การลงข้อมูลครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าว เพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุม

0: การป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับการจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 35 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมอร์มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมอร์เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้จะชวนผู้ฟังมาพูดคุยถึงผลงานวรรณกรรมที่สร้างความตื่นเต้นแก่แวดวงนักอ่านเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกมหากาพย์เสาธรนันทะเป็นกวีนิพนธ์สันสกฤตโบราณเป็นเนื้อหาจากพุทธประวัติตอน1เอามาร้อยเรียงด้วยกลวิธีการประพันธ์แบบมหากาพย์อินเดียอย่างวิจิตรเลยทีเดียวถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะบอกคุณผู้ฟังให้ทราบกันก่อนวรรณกรรมนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเราจะไปท่องโลกวรรณกรรมด้วยกันกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตและอดีตอาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องนี้เราจะคุยกับท่านอาจารย์ในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันก่อนรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube ก็ได้นะคะรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวพักก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงที่สองเนี่ยเราจะไปท่องโลกวรรณกรรมกันค่ะพักครู่เดียวค่ะ
7: โอ้ยฉันจะย้ายอะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
13: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
14: อยากถึงที่หมายเร็วไว
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ลดการสร้างมลพิษ
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ยกระดับคุณภาพชีวิต
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2ในรายการของเรานะคะอย่างที่ได้เกริ่นในข้อมูลไปแล้วบางส่วนนะคะว่าวันนี้ค่ะรายการของเราจะพาไปท่องโลกวรรณกรรมกวีนิพนธ์สันสกฤตโบราณมหากาพย์เสาธรนันทะกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตและเป็นอดีตอาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้อาจารย์สำเนียงพร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของมหากาพย์เสาธรนันทะนะคะก่อนอื่นนี้คงจะต้องไปถามถึงเรื่องราวก่อนดีกว่าว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์แล้วก็ต้นกำเนิดเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะ
2: คร
1: ับ
2: ชื่อเรื่องก็ฟังยากอยู่แล้วใช
1: ่ไหมก็พยายามแบบสะกดดูว่าอ่านถูกหรือเปล่าถูกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: เสาธรนันทะมีคำถามมากเลยว่าจะอ่านยังไง อ่านว่าเสาธรนันทะหรือเสาธรนันทะ ความจริงอันนี้อธิบายนิดนึงน
1: ะ
2: เนื่องจากภาษาสันสกฤตมีการลงปัจจัยเขาเนี่ยมันมีการทำให้สระอุกลายเป็นสระเอาปกติเราเขียนคำว่าสุนทระสุนทรก็คือนอนหนูมันสะกดที่สระอุแล้วก็อ่านว่าสุนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่คราวนี้มันเป็นสระอุกลายเป็นสระเอาแล้วมีนอนหนูสะกดในบ้านเราไม่เคยมีใช้เราก็อ่านว่าเสาเอานอนหนูไว้ตรงไหน
1: ถ้าสมมติว่าอาจารย์ไม่บอกก็จะอ่านเสานะทระนันทะเสานะทรนันทะหรืออะไร
2: ส่วนใหญ่ก็จะอ่านไปทำนองนั้นก็เลยบอกว่าอ่านเสมือนกับเราอ่านว่าสุนทระซึ่งนอนหนูเราไม่ได้อ่านว่าสุนทระถูกไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์ไม่เอานอนหนู
2: เพราะฉะนั้นเราก็อ่านว่าเสาธระนันทะออกเสียงนอนหนูเป็นตัวสะกดนิดเดียว
1: ค
2: ือที่ไปที่มาของเรื่องมาจากเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวละครซึ่งก็คือนางสุนทรีกับพระนันทะพระนันทะนี่เป็นพระพุทธอนุชาเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้า
1: ค่ะอาจารย
2: ์ซึ่งเกิดจากพระนางประชาบดีโคตมีกับพระเจ้าสุทโธทนะนั่นนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยเสด็จกลับไปโปรดพระพุทธยุรยาธที่เมืองกบิลพัสดุ์ในขณะที่เจ้าชายนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาเนี่ยซึ่งจัดแต่งงานใหม่ๆแล้วก็เจ้าหญิงชื่อเจ้าหญิงสุนทรีนะเนื้อหาก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพระนันทะในอรรถกถาธรรมบทแต่ว่าอัศวโคท่านหยิบเอาตรงนี้มาแต่งขยายความให้เป็นกวีนิพนธ์สันสกฤต
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นเรื่องความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงแต่ว่าถูกพรากไปบวช
1: ความรักที่พากไปคือเพราะไปบวชนั่นเอง
2: ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปบวชนะเรื่องเนี้ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดพระพุทธยุรยาธคนอื่นๆก็คือหันมาฟังธรรมคนในเมืองนะฮะแต่ว่าน้องชายเนี่ยเพิ่งแต่งงานใหม่ก็จะอยู่ในตำหนักกับเจ้าหญิงแล้วก็ไม่ห่างเหินจากกันไปไหนก็จะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจง่ายๆวันนี้ก็จะมีญาติแจ้งว่าพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตที่พระตำหนักนะเจ้าชายก็เลยรีบกุลีกุจอลงไปกราบพระพุทธเจ้าระหว่างทางพระพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให
1: ้
2: พระพุทธเจ้าก็ยื่นแทนที่จะยื่นบาตรให้แล้วก็แทนที่จะเดินตามไปที่ตำหนักก็กลับไปที่วัดเลยพอไปถึงวัดปุ๊บพุทธเจ้าก็ทรงถามพระนันทะซึ่งเป็นน้องชายว่านันทะบวชไหมนันทะก็ด้วยความเกรงใจใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าบวชพระเจ้าค่ะ
1: อ๋อตอบรับเลย อันนี้ตอบด้วยความเกรงใจ
2: ก็คือเกรงใจเจ้าพระที่ชายเหรอมั้ง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่างั้นก็พระสงฆ์ก็โกนศีรษะและให้บวชเลยนี่จึงเป็นสาเหตุของเรื่องราวว่าพระนันทะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะบวชแต่แรกคนอื่นเนี่ยเขาฟังธรรมฟังเทศแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ใจยอมบวชใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเรื่องพระนันทะเนี่ยท่านตู่พุทธเจ้าพาไปวัดแล้วก็ถามคำถามตรงๆแล้วก็ให้บวชทันทีเลยทั้งที่ภรรยาเนี่ยบอกว่ารีบกลับนะ
1: ภรรยาคือไม่ได้รู้ด้วยเลยใช่ไหมคะถ้าพูดกับฟังกันภาษาให้เข้าใจง่ายคือไม่คิดว่าจะไปบวชเลย
2: ด้วยกันแล้วก็พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดแต่ว่าญาติบอกว่ามีพระพุทธเจ้ามาก็รีบลงมาจากพระตำหนักแต่ภรรยาก็บอกรีบๆกลับมานะ
1: ก็ไปบวช
2: หักดิบ
1: แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธนะ
2: ก็ไปตามนั้นเลยเกรงใจนะผมว่านะ
1: ชายนะคะชายชวน
2: คราวนี้เรื่องราวมันก็จะพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระนันทะก็กายห่มจีวรแต่ใจไม่ได้ห่มด้วยก็คิดถึงกับภรรยาก็เลยไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมพระสงฆ์อื่นๆก็สังเกตเห็นว่าพระองค์นี้ไปยืนเศร้าสร้อยอยู่ใต้ต้นมะม่วงลำเบิงลำพันว่าอยากจะกลับบ้านอะไรประมาณนี้ก็เลยไปกราบคุณพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยตอนหลังมาเนี่ยก็ได้ทรงพาไปเรียกว่าพาไปเยี่ยมสวรรค์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พาไปชมสวรรค์ในภาพสลักหินสมัยคันธาระก็ดีก็จะมีภาพพุทธเจ้าจูงแขนพระนันทะแล้วก็ห่อไปสวรรค์
1: ค่ะ
2: ก็ระหว่างทางก็จะเห็นนางลิงตาบอดตัวนึงนั่งอยู่ข้างหลังเพื่อนบอกว่า นี่นันทาเห็นนางลิงนั่นไหมเห็นบรรยากาศแล้วนางลิงตัวนี้กับพระชายาที่บ้านใครสวยกว่ากันนันทานันทาก็บอกว่าแต่พูดได้ก็ต้องเป็นชายาที่บ้านสิวะสักพักนึงก็ไปถึงสวรรค์พระเจ้าก็ให้ดูนางอับสอนนางฟ้าทั้งหลายบอกนันทานางฟ้าพวกนี้สวยไหมนางฟ้ากับพระชายาที่บ้านเนี่ยใครสวยกว่ากัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็บอกว่าโอ้ชายาที่บ้านเทียบกันไม่ติดกับนางอับสอนเหล่านี้เลย
1: นางฟ้าต้องสวยกว่า
2: ชายาที่บ้านเทียบกับนางลิงเมื่อกี้แหละว่างั้น
1: เปลี่ยนใจแล้ว
2: เปลี่ยนใจการที่พระเจ้าบอกอยากได้ไหมล่ะอยากได้ปนันทะนี่จริงๆแล้วท่านเป็นคนรูปงามนะ
1: ค่ะ
2: แต่ท่านก็ติดในกามราคะนั่นแหละนั่นก็พระเจ้าก็บอกถ้าอยากได้นะเธอจงปฏิบัติตามที่เราจะแนะนำต่อไปนี
1: ้ค่ะ
2: ก็พระเจ้าก็พากลับจากสวรรค์นะแล้วก็มาถึงวัดก็ให้วิธีปฏิบัติธรรมตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงพระนันทะเนี่ยแรกๆก็คิดว่าจะได้รางวัลคือนางฟ้าโดยการปฏิบัติธรรมแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าจิตใจมันก็คลายจากความกำหนัดคลายจากราคะในที่สุดก็ได้บรรลุอรหันต์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่รับปากสิ่งที่อยากจะได้ไม่ต้องการแล้วเพราะว่าตอนนี้จิตมันหลุดพ้นพระพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์ว่าก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก
1: ็
2: บอกพระนันทะให้ไปเทศนาสอนชาวบ้านต่อไป
1: ค่ะ
2: อันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องมหากัปสองชนนันทะที่เราคุยกันเนี่ย
1: อันนี้เป็นต้นกำเนิดเลยแล้วอาจารย์ใครเป็นผู้ประพันธ์เรื่องนี้อะคะอาจารย์คะ
2: เรื่องนี้นะครับเป็นท่านมหากวีชื่ออัศวโคตรนะอัศวโคชะซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยพุทธโคสะหรือพุทธโคสาจารย์ในสายบาลี
1: ค่ะ
2: แต่อันนี้เป็นอัศวโคสะเป็นมหากวีชาวพุทธนะฮะท่านเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนแล้วก็มาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสมัยหลังท่านอยู่ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่6ที่7หรือราวคศ1000คศ120ซึ่งผ่านมาแล้วกี่ปีล่ะก็ประมาณ 8,800 ปีแล้วเนาะอยู่ในช่วงสมัยของพระเจ้ากนิษกะมหาราชของราชวงศ์กุสาน
1: ค่ะ
2: ประวัติพระกษัตริย์องค์นี้ท่านเป็นกวีที่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พราหมณ์มาก่อนแล้วก็พอมาแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เป็นของพราหมณ์เช่นคัมภีร์ปุราณะคัมภีร์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเอามายกเป็นตัวอย่างสอดแทรกไว้ในเรื่องราวที่ท่านแต่งไม่ว่าจะเป็นพุทธจริตก็ดีมหากัปสาวชนนันทะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็ดีคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงสองเล่มที่ท่านอัศวโคตรแต่งสองเรื่องคือมีมหากัปพุทธจริตกับมหากัปสาวชนนันทะเนี่ยนะมันจะสัมพันธ์กันก็คือเป็นกวีนิพนธ์ทั้งสองเรื่องมหากัปพุทธจริตจะเป็นการแต่งพุทธประวัติในภาพกว้างตั้งแต่ประสูติไปจนถึงพุทธเจ้าปรินิพพานเลย
1: ค่ะ
2: แต่งเป็นสโลกคำว่าสโลกก็คือเป็นคาถาที่เราเข้าใจกันนั่นแหละรูปแบบคาถาคือเป็นร้อยกรองใช่ไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ร้อยกรองทั้งเรื่องมหากัปพุทธจริตมีอยู่28ตอนเราเรียกว่าสารคะคราวนี้มหากัปสาวชนนันทะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คู่ขนานกันไปก็คือโฟกัสไปที่เรื่องพระนันทะตอนที่พระเจ้าไปโปรดพระวุฒิยุรยาที่เมืองกบิลพัสเลยอันนี้ก็จะมีอยู่18ตอนนะ18ตอนก็คือพูดถึงเมืองบรรยายเมืองกบิลพัสแต่เป็นกวีนิพนธ์เหมือนกันแต่เป็นกวีนิพนธ์สันสกฤตเป
1: ็
2: นภาษาสันสกฤตล้วนๆที่เป็นคลาสสิคอลสันสกฤตนะครับไม่ใช่สันสกฤตแบบผสมนะเป็นภาษาสันสกฤตมาตรฐานง่ายๆทีนี้ก็มีอยู่18ตอนก็จะพูดถึงบรรยายเมืองกบิลพัสแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าสุทโธทนะการครองเมืองรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองกบิลพัสเป็นยังไงพระเจ้าสุทโธทนะครองเมืองแล้วประชาชนอยู่ดีมีสุขยังไงแล้วก็มาบรรยายถึงพระพุทธเจ้านิดนึงแล้วก็ตัดเข้าสู่เรื่องพระนันทะที่อยู่คู่กับพระชายาหลังจากแต่งงานหลังจากนั้นก็จะพูดถึงตอนต่างๆเช่นตอนที่พระนันทะจะลงจากตำหนักไปหาพระพุทธเจ้าก็จะมีชื่อตอนว่าภารยายาจิตกะก็หมายถึงว่าการขออนุญาตภรรยาก็จะเป็นตอนไปอย่างนี้แหละขออนุญาตภรรยาก็ต้องมีการพูดขออ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้พี่จะไปหาพุทธเจ้าเดี๋ยวจะรีบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นตอนไปหลังจากนั้นก็เป็นการไปกราบพุทธเจ้าก็ให้บวชก็จะมีการสอนธรรมะก็จะมีชื่อธรรมะเช่นอาทิปัสฐานะอะไรพวกนี้เป็นต้นคือพูดง่ายๆว่าจะลำดับเรื่องตั้งแต่ตัวละครยังไม่บวชมีการอยู่ด้วยกันกับภรรยาแล้วก็จะมีบทเข้าพระเข้านางที่เขาเรียกว่าอะไรหญิงชายอยู่ด้วยกันน่
1: ะ
2: บทพิศวาสกันอยู่ในเรื่องนี้มีด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
2: มีด้วย
1: โอเคค่ะนี่ครบรถเลยนะคะอาจารย์เนาะ
2: มีครบรถเขาเรียกว่ามีรถรักรถโศกและก็รถสันติ
1: คร
2: บถ้วนเลยนะฮะรถรักก็คือตอนที่ชายก็ยังอยู่กับเจ้าหญิงเนี่ยก็จะมีความไพเราะในเนื้อหา
1: นี่คือเป็นตอนไปมีความยาวประมาณกี่หน้านะคะอาจารย
2: ์หนังสือที่ผมแปลเอาไว้เนี่ยยิงต้นฉบับต้นฉบับเนี่ยถ้าเฉพาะคำแปลก็มีประมาณสักเกือบ200หน้าแต่ผมที่ผมแปลเอาไว้ผมใส่ต้นฉบับเป็นภาษาสันสกฤตลงไปด้วยก็จะราว320หน้าที่จะพิมพ์เผยแพร่มีบทหนึ่งอยากจะอ่านให้ฟังในเป็นสันสกฤต
1: ได้ค่ะอาจารย์คือกำลังจะบอกว่าอ่านให้ฟังหน่อยจำรู้ใจค่ะ
2: บทเข้าพระกำนัง
1: เชิญค่ะ
2: กวีเนี่ยเขาชอบเล่นคำสำนวนที่มีคำคล้ายๆกันเช่นภาวานุรักเตาคิรินันชรัสเตาเตากิมนาริกิมปุรุษาวิโวเผาจิกรีดตุสจาพิวิเรชตุสจารูปราสิยานโยนยมิวาชิปันเตาอันโยนยสังรากวิวันธานีนะตัดปันวมันโยนยมารีระมัจจากันมานตะเรนโยนยวิโนดานีนะลีละละมันโยนยะมามีมะดัจจะเห็นไหมจังหวะการเล่นคำของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ความหมายก็คล้ายๆกับทั้งคู่ประครองคอเคลียกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างมีดวงเนตรจ้องกันและกันมีดวงจิตผูกพันอยู่กับการสนทนากันและกันและมีเครื่องสำอางทากายถูกลบเลือนออกไปเนื่องจากการกอดรัดซึ่งกันและกันอันนี้เป็นบทรักทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอารมณ์รักจึงได้เล่นหยอกล้อกันเหมือนกินนรีกับกินนอนคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในลำธารบนภูเขาและทั้งคู่ได้แสดงบทรักต่อกันอย่างดูดดื่มเหมือนกับว่ากำลังท้าทายซึ่งกันและกันด้วยความงามของเรือนร่าง
1: อ
2: ันนี้พรรณนาฉากรักยังไม่ถึงธรรมะนะครับ
1: ค่อยๆไปเขามีเรื่องราวก่อนที่เขาจะไปบวชถูกไหมคะถ้าฟังกันแบบภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายก็คือเขาจะมีความรักก่อนกับภรรยา
2: คือภรรยาดึงดูดผู้อ่านให้ค่อยๆซึมซับติดตามไปว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยจากคนที่มีกามราคะคือไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจแต่เรื่องความรัก
1: ค่ะ
2: แล้วทำไมถึงหลุดออกไปจากตรงนี้ได้โดยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจะไปตรงนั้น
1: อันนั้นคือย้อนกลับไปเพราะว่าได้ไปสวรรค์แล้วก็ไปเห็นนางฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่
2: อันนั้นเป็นเหมือนกุศโลบายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะคือการเทศนาของพระพุทธเจ้าก็มีหลายรูปแบบมีทั้งคำถามมาแล้วตอบไปมีทั้งถามมาแล้วก็ให้คิดเองมีทั้งพาไปชมแล้วก็ให้ตัดสินใจเอง อะไรอย่างเงี้ยพระนันทะเนี่ยเนื่องจากท่านหลงไปกับเขาเรียกว่าอะไรหลงไปกับอินทรีย์ภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นนี่แหละตาเห็นรูปสวยก็หลงรักรูปที่สวยงามใช่ไหมหูได้ยินเสียงที่ไพเราะก็ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นพระนันทะในพุทธเจ้าก็เลยให้ธรรมะเป็นแนวปฏิบัติคือการสำรวมอินทรีย
1: ์
2: สำรวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะเห็นสิ่งที่งามก็ต้องพิจารณาโดยมีสติว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยนอกจากจะพรรณนาฉากรักในวังอย่างชัดเจนพรรณนาเมืองกบิลพัสดุ์ชัดเจนพรรณนาถึงการที่ลาบลำพันธ์ของเจ้าหญิงชัดเจนก็ยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสตรีพิฆาตสตรีพิฆาตที่เราการกำจัดความหลงไหลในสตรี
1: ค่ะ
2: ก็จะมีบทที่เกี่ยวว่าผู้หญิงไม่ดียังไงด้วยในเรื่องเนี้ยคือให้รายละเอียดเกี่ยวกับว่านักบวชพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะไปยึดมั่นอยู่กับภาพสตรีก็จะเกิดความหลงทางในการปฏิบัติก็จะมีพระรูปหนึ่งจะมาพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมลทินยังไงกับการประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องในอัศวโคตรเนี่ยก็จะโยงไปถึงยกตัวอย่างเช่นนางละครที่อยู่ในมหากาพย์มหาภารตะบ้างในมหากาพย์รามายณะบ้างหรือในคัมภีร์ปุราณอื่นมาเป็นตัวอย่างว่าหญิงเหล่านี้ชั่วร้ายขนาดไหนขนาดพวกขลุ่ยทั้งหลายพาออกบวชแล้วไปออกบวชแล้วเดี๋ยวหญิงเหล่านี้จะไปยั่วยวนให้ท่านศึกเลยว่างั้น
1: อาจารย์มันก็เข้ากับยุคสมัยเหมือนกันเนาะ
2: คือ
1: นารีพิฆาต
2: ก็ไม่ตกยุคนะไม่ว่าจะเป็นสมัยไหน
1: อ
2: ัน
1: นี้วรรณกรรมตั้งแต่กี่ปีมาแล้วอ่ะใช่ไหมอาจารย
2: ์1,800ปีมาแล้ว
1: นั่นนะสิพอมายุคใหม่ยุคโซเชียลอะไรมันเกิดขึ้นมันต้องมากมายทุกอย่างที่เราพูดถึงมันกลับมาย้อนคิดเฮ้ยนารีพิฆาตนี่มันคุ้นๆนะ
2: สตรีเป็นมนทินของพรหมจรรย์คือความเรื่องก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านอัศวโคตรเนี่ยท่านจะเล่าไปแล้วก็จะมีเรื่องอื่นที่อยู่นอกจากคัมภีร์พุทธศาสนามาแทรกเป็นตัวอย่างให
1: ้ค่ะอาจารย์แล้วงานกวีนิพนธ์เนี้ยมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็งานด้านวรรณกรรมอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์ก็คืออัศวโคตรเนี่ยท่าน เขาเรียกว่าเป็นปราชญ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะนำเสนอผลงานทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำสอนท่านได้เขียนไว้ท้ายเรื่องมหากาพย์ทั้งพุทธเฉลียและเสาธนันดาเนี่ยบอกว่างานที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาโดยโยงเอาแต่เป็นในรูปแบบกวีนิพนธ์แล้วก็โยงเอาเรื่องอื่นนอกพุทธศาสนาเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นสื่อธรรมะกับคนชั้นสูงที่ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมดา
1: ไม่ใช่สนใจเรื่องธรรมดา
2: ก็คือหมายว่าพระเทศทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกก็อย่างนั้นอย่างนั้นถูกไหม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นของเรามันจะต้องมีความสวยงามใช้ภาษาที่ไพเราะมีการเล่นคำที่มันสัมผัสและก็มีโยงความรู้ไปหาเรื่องอื่น
1: ๆ
2: ซึ่งมันจะต้องมีความลึกซึ้งและคนที่มีความรู้เท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าภาษาสังเกตมันก็จะเป็นภาษาที่ใช้ในคนชั้นสูงกันแล้วในสมัยโบราณนะฮะในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราก็บอกว่าภาษาบาลีคือคำคือภาษาที่ใช้บันทึกคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ทราบอย่างนั้นทีนี้ภาษาสังเกตล่ะในสมัยหลังพุทธกาลเนี่ยก็มีการใช้ภาษาสังเกตในอินเดียจีนเหนือ
1: ค่ะ
2: บันทึกคำสอนพุทธศาสนาซึ่งก็ต่อมาก็สืบสายเป็นสายมหายานนี่แหละนะฮะ
1: ค่ะผู้อ่านเขาจะได้อะไรจากวรรณกรรมนี้ที่เขานั่งอ่านทั้งหมด200กว่าหน้าที่อาจารย์บอก
2: 200กว่าหน้าเนี่ยหนึ่งถ้าเป็นนักวรรณคดีก็จะได้ความงามของภาษาความงามของรูปแบบในการพรรณนายกตัวอย่างเวลาพรรณนาถึงพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างในตอนพระพุทธเจ้าประสูติจากพระกันของมารดาล่องลอยออกมาพระองค์มีแสงสว่างที่รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์แม้จะมีแสงเจิดจ้าแต่เมื่อถูกมองดูก็เย็นตาเหมือนดั่งพระจันทร์สำนวนพรรณนาดูอุปมาเขาเปรียบเทียบอันนี้ในเชิงวรรณคดีคนที่ชอบน
1: ะ
2: มันจะทำประเภทนี้อยู่เยอะหรือแม้แต่ในเรื่องพุทธจริตในนี้ก็มีนะแต่ว่าในพุทธจริตพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติแล้วทรงเดินได้เจ็ดก้าวนั้นก็เปรียบเหมือนดาวสัปตฤกษีเจ็ดก้าว

0: เท่านั้นก็จะมี9ที่นับอีก7อย่างอยู่ในแปลเล่นคําว่าเลข7อยู่ในสโลกที่พรรณนาเช่นพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้7ก้าววัดดอกบัว7ดอกและแต่ละ9ก็จะมีลักษณะ1 2 3 7อย่างอุปมาเหมือนดาวสัปตฤฤษีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่มันซ่อนอยู
1: ่
0: ดาวสัปตฤฤษีแล้วต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปอีกว่ามันคืออะไรนี่เป็นต้นนะฮะอย่างที่2ก็จะได้เนื้อหาของธรรมะนะฮะเราจะเห็นว่าเรื่องสาธารณธรรมเนี่ยเป็นการแสดงถึงพุทธจิตวิทยาของพระพุทธเจ้าในการสอนคน
1: ค่ะ
0: พุทธเจ้าก็ใช้วิธีการสอนคนหลายๆอย่างมีทั้งห้ามมีทั้งอธิบายแต่ว่าในแง่ของพระนันทะเนี่ยก็คือใช้กุศโลบายล่อใจน้ำยอกน้ำบ่งใช่ไหมฮะก็หมายความว่าพระนันทะเนี่ยปวดแล้วก็อยากจะกลับไปหาแต่ภรรยาทำยังไงจะดึงใจพระนันทะออกจากภรรยาได้
1: ค่ะ
0: ก็ต้องหาสิ่งที่ดีกว่าสวยกว่าก็เลยพาไปชมสวรรค
1: ์ไปดูนางฟ้า
0: ไปดูนางฟ้าเขาเรียกว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งเอานางฟ้ามาบ่ง
1: พอ
0: พระน
1: ัน
0: ทะอยากจะได้นางฟ้าแทนเนี่ยก็ต้องมีเครื่องแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะก็คือการยอมปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานให้บรรลุฌานขั้น1 2 3 4ไปเรื่อยๆรับรองเธอได้นางอัปสรหรือนางฟ้านี่แน่นอนจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าถ้าพระนันทะปฏิบัติได้ไม่สุดก็เกิดในสวรรค์ก็จะได้จริงๆใช่ไหมฮะแต่เมื่อมันเลยขั้นที่จะไปเกิดในสวรรค์แล้วก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่พระเจ้าทรงบ่งหนามออกไปจากใจพระนันทะ
1: ค่ะนุ๊กมีความหมายตรงนั้นวิธีการนี้ไปปรับใช้ในชีวิต
0: ได้บางคนต้องใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะเข้าใจถึงพุทธจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็ไปท่องโรควรรณกรรมกันได้พอสมควรแล้วเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราพาไปท่องโลกวรรณกรรมกันกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตอาจารย์เป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องมหากาพย์เสาทรนันทะนะคะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากว่าจะเป็นรากฐานทางคติธรรมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวพุทธแล้วเนี่ยยังเป็นคู่มือในการรักษาศีลธรรมอันดีงามอีกด้วยนะคะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเถอะ
4: พี่เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
10: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
11: ขอบคุณ
12: ขอโทษ
13: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
14: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนรองรับประชากรไม่มีสัญชาติไทยกว่า 500,000 คนควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทยรัฐบาลเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศพัชรินทร์ชีพชาญเดชชนะหลิวอยู่หั่นในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF Women World Tennis Tour คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกรวมถึงมีจุดบริการอาหารและน้ำดื่มตลอดทั้งวันนางจีรวรรณอนินบนจากจังหวัดชุมพรหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิโครงการในพระราชดำริอย่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งตนเองในฐานะประชาชนตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีภารกิจมากต่อพงศ์ชาวไทยรักพระองค์ท่านมากแต่ก็จะดูจากทีวีที่ท่านไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องติดตามดูการที่ท่านทำดังศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็เปิดร้านโครงการหลวงเราก็เป็นลูกค้าตรงนั้นติดตามผลงานของท่านก็ดูท่านตลอดก็มีหลายอย่างที่ว่าเราชอบแล้วก็จะว่าเวียนจะไปเจอที่ไหนก็จะเข้าไปเราก็ทำตามความสามารถของเราที่เราตรงไหนได้
2: ขณะที่นายชาวนาทีทรจากจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่25แล้วที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพราะส่วนตัวมีความประทับใจอย่างยิ่งต่อโครงการด้านการทอผ้าและงานหัตถกรรมในพระราชดำริที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
4: เรามานี่ก็มาไหว้ท่านก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่เราได้ใกล้บารมีท่านผ้าไหมท่านให้ไปที่ทําที่บ้านนะไปทําผ้าไหมทําอะไรย้อมผ้าจากไม่มีเงินใช้เขามีเงินใช้กันหมดเริ่มมีอาชีพแล้วนี่คนผู้สูงอายุนะบางคนก็สารตะกร้าเป็นตะกร้าหิ้วอะไรจากที่เราไม่เคยได้ก็ได
2: ้ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันโดยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดทำการในเวลา 7:30 นาทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอรับคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปรินายกได้ประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100ปีในปี2570และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้จึงนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยขณะนี้ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณวงเงินกว่า20ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารฟื้นฟูสภาพบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน7ไร่34ตารางวามูลค่า45ล้านบาทเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่มีความทันสมัยอาทิการปรับปรุงระบบบริการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลการเปลี่ยนป้ายชื่อโรงพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการกำหนดตราสัญลักษณ์สีประจำโรงพยาบาลการปรับโฉมอาคารทางเดินเชื่อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลเป็นต้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชากรแฝงกว่า 500,000 คนเน้นดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทย
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยกล่าวว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาที่มีบริบทพื้นที่ซับซ้อนแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆมีอำเภอที่ติดกับพื้นที่ชายแดน5อำเภอมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศมากกว่า30ช่องทางและบางพื้นที่ไม่มีแนวพรมแดนที่ชัดเจนส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขต้องดูแลทั้งประชากรไทยและประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนทั้งกลุ่มแรงงานที่มีประกันสุขภาพบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและสิทธิ์คนไทยรอพิสูจน์สัญชาติรวมถึงยังมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวถึง3แห่งมีผู้ลี้ภัยการสู้รบเกือบแสนคนซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและยังเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนเช่นมาลาเรียวัณโรคอหิวาตกโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.และพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.สร้างความร่วมมือหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาในชนกลุ่มน้อยเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคร่วมกันพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรอิสระและหน่วยงานสาธารณสุขไทยเมียนมาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพและเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากขึ้นที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและยังเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาและจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านหลักสูตรต่างๆรวม7หลักสูตรตั้งแต่ปี2567ถึง2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 1,193 คนณฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มโดยผลการเรียนของนักเรียนทุนพิสูจน์ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่อาจขวางกั้นความสามารถได้เนื่องจากเกือบทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50และ160มีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.76 ขึ้นไปพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน
6: างสาววราพรกลิ่นเกิดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเนื่องจากความมั่นคงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างในทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนชำระหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดฉากการจัดงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนสนใจรับบริการการเงินการลงทุนและโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
7: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินการลงทุนและสอบถามโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยหนึ่งในโปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวสอบถามรายละเอียดและเปิดบัญชีขณะที่หลายคนเลือกเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านและโปรแกรมรวมหนี้หลังแต่ละธนาคารนำข้อเสนอพิเศษมาจัดเต็มเฉพาะภายในงานทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% นาน2ปีรวมถึงซับ NPA ลดสูงสุด 50% พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน2ปีขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานปีนี้คือ AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI
8: หลักๆก็คืออยากจะลงทุนนะคะแล้วก็วางแผนเกษียณอันนี้เป็นความตั้งใจหลักที่อยากแบ่งมาดูงานก็จะดูแค่พวกแบบเหมือนซับที่เขาขายกันเนี้ยค่ะแล้วก็เดินมาดูเวทีตรงนี้ก็เลยมานั่งฟังสนใจในเรื่องตลาดทุนแล้วก็กองทุนค่ะใช่เพราะว่าบางทีไม่มีเวลาก็ซื้อกองทุนไว้น่าจะดีกว่า
9: สนใจแบบว่างานวันนี้ไอ้โกเนี่ยถ้าว่าสนใจว่าธนาคารออมสินเนี่ยฝาก 500,000จะได้ดอกเบี้ยก็เกือบ 3,000 พี่ก็สนใจก็สนใจเกี่ยวกับมีคนกูรูเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรก็เป็นคนชอบเกี่ยวกับฟังการบรรยายผู้รู้อะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบสนใจการเรียนการรู้อะไรเงี้ย
6: ต
7: ลอดทั้งวันประชาชนยังได้ร่วมฟังสัมมนาและเวิร์กช็อปด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้บริการวางแผนการเงินการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ NCB นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดวันสุดท้ายของการจัดงานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงจากสถานีรถไฟประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
10: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทย

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุโจมตีครั้งล่าสุดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปากีสถานและอัฟกานิสถานทวีความตึงเครียดขึ้นขณะที่รัฐบาลตอลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางการปากีสถานที่ระบุว่าดินแดนอัฟกานิสถานเป็นสถานที่หลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุโจมตีในปากีสถานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าพบร่างชาวสิงคโปร์2รายที่เสียชีวิตจากเหตุปะทุรุนแรงของภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮาวมาเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียโดยร่างผู้เสียชีวิตถูกพบบริเวณขอบป่องภูเขาไฟอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผชิญอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและภูเขาไฟที่ยังปะทุอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟดูโคโนซึ่งเกิดการปะทุรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามีการปะทุอย่างน้อย4ครั้งในวันนี้ทำให้ยังคงมีระดับการเตือนภัยไว้ที่ระดับที่3จากสูงสุด4ระดับพร้อมกำหนดให้ประชาชนออกจากห่างปากป่องภูเขาไฟดูโคโนในรัศมี4กิโลเมตรคณะกรรมาธิการด้านสาธารณูปโภคของศรีลังกาประกาศในวันนี้ว่าโรงงานโรงอุตสาหกรรมโรงแรมสถานประกอบธุรกิจหน่วยงานภาครัฐและสาธารณสถานที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า180หน่วยต่อเดือนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ18ตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้การปรับขึ้นค่าไฟดังกล่าวจะเป็นการปรับขึ้นจากค่าเพิ่มค่าไฟร้อยละ40เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางการศรีลังกาประกาศเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าร้อยละ35และบังคับใช้มาตรการจำกัดการจำหน่ายเนื่องจากปัญหาภาระชะงักงานของอุปทานพลังงานต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tourและเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการและมือ452ของโลกแซงชนะหลิวหยู่ฮั่นนักหวดสาวจีนมือ1010ของโลก2-1เซต4-6 6-3และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโมเอรานีบูซิสมือวางอันดับ3และมือ425ของโลกจากออสเตรเลียเอาชนะทาคุยะมาซากะนักหวดหนุ่มญี่ปุ่นมือวางอันดับ7และมือ533ของโลก2-1เซตด้วยสกอร์6-7ไทยเบรก5-7 7-6ไทยเบรก7-4และ7-6ไทยเบรก7-2โมเอรานีบูซิสคว้าแชมป์ไปครองเช่นเดียวกันบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันตกรอบรองชนะเลิศโอลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เอาชนะ LA Lakers 133-108ทิ้งห่าง3-0เกมและชนะรวด7เกมในรอบเพลย์ออฟส่วนในสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียชนะดีทรอยต์พิสตัน116-109ทำให้คาวาเลียไล่มา1-2เกมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นว่าทีมจะมีการเรียกนักกีฬาเข้าเก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งวางโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนจำนวน2นัดซึ่งหลังจากที่มีการหารือระหว่างแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับการคัดเลือกนักกีฬาเนื่องจากมีผู้เล่นบางรายในชุดอายุ23ปีที่อยู่ในข่ายพิจารณาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยสำหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนชุด U23จะมีการประกาศหลังจากนั้น
2: เพอร์เซียนเกมตอนนี้เดี๋ยวจะมีแคมป์วันที่26เลยครับแล้วก็จะมีอุ่นเครื่อง2เกมตามที่เป็นข่าวแต่ก็เดี๋ยวรอให้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกทีนึงความพร้อมตอนนี้ก็หลังจากที่มีการประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ทางโค้ชก็คุยเรื่องนักเตะกันแล้วก็คือดูแล้วว่าอาซันอยากใช้ใครนะพี่วังอยากใช้ใครตอนนี้ก็เซตทีมก่อนแล้วอยู่ที่ว่า

0: เดี๋ยวรอประกาศวันที่15ครับก็ดูของชุดใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยววันที่3ก็จะประกาศออกมา
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่กับการเก็บคะแนนสะสมเพื่อควอลิฟายโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาตลอดปี2569ภายหลังผ่านช่วง4เดือนแรกของการเก็บตัวและลงแข่งขัน3รายการใหญ่ทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์รวมถึงศึก UCI Track World Cup ที่ฮ่องกงและมาเลเซียนักปั่นไทยทั้งจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ได้กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีนอกจากนี้สมาคมเตรียมส่งจายและนรเศรษฐาดาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup 1และ2ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ลงแข่งขันในประเภทคีรินและสปรินต์โดยรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับคลาส1ที่มีคะแนนสูงถึง200คะแนนสำหรับผู้ชนะหลังจบการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนักปั่นทีมชาติไทยจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำโดยสุธาทิพย์มณีพันธ์ก่อนมีแผนยกทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไถหยวนประเทศจีนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสนามเวโดรมในรอบมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
7: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับเราพูดคุยสนทนากันเรื่องบ้านเมืองของเราเองและบ้านเมืองรอบๆภูมิภาคนี้ไปถึงระดับโลกแต่ว่ามีเรื่องราวที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามทำไมเขาถึงพุ่งพรวดพราดไปเร็วขนาดนี้เราพูดถึงสิงคโปร์ทำไมนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาพูดจากับประชาชนเรื่องวิกฤตสงครามตรงไปตรงมาร้องห่มร้องไห้พูดถึงว่ามีความซาบซึ้งต่อการที่คนสิงคโปร์ตอนที่ช่วยอพยพกลับจากซาอุดิอาระเบียตอนสงครามระเบิดก็มีจดหมายส่งถึงท่านนายกบอกว่าแม่พอขึ้นเครื่องบินก็ซาบซึ้งทหารที่ไปช่วยบอกว่า welcome home คำว่าต้อนรับกลับบ้านนี่มันมีความหมายเหลือเกินไม่เคยคิดเลยว่าบ้านสำคัญขนาดนี้แล้วนายกหวงแกก็อ่านแล้วก็น้ำตาไหลด้วยคำซาบซึ้งไงว่าคนสิงคโปร์เนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยความรักชาติเนี่ยมันมีน้ำหนักขนาดไหนแล้วพอเราพูดถึงเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาพูดถามมาตัวเราเองคุณวิกรมก็บอกเฮ้ยเรามาคุยกันหน่อยสิว่าเราดูว่าประเทศอื่นเข้าจุดแข็งก็มีอะไรเนี่ยปัญหาเราประเทศไทยเรามีอะไรดีนะต้องมีสิไม่มีดีเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่ามันต้องเอาดีอะไรบ้างแล้วมาวิเคราะห์สิว่าจุดแข็งของเราจุดดีต่างๆเรามีอะไรจะต้องเอามาสร้างความแข็งแกร่งจะไปแพ้คนอื่นไม่ได้หัวข้อที่ตั้งก็คือไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยมันตีความได้สองทางนะคุณวิกรมสวัสดีก่อนคุณวิกรมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณวิชัยลองคิดดูซิว่าขนาดประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรไมตรีดีขนาดนี้นะเศรษฐกิจเรายังไม่ดีกว่านี้เลยถ้าเกิดว่าเราไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีนั้นหนึ่งนะนักท่องเที่ยวหายนักลงทุนหดใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่
1: ม
2: ีดีหมดอ่ะผมเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทย

0: ไทยของเราเนี่ยอดีตก็ดีใช่ไหมเรายิ่งใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากร.5ไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆล่วงลงถามว่าใช่ไหมแต่ถ้าร.5เนี่ยย้อนกลับไปโอ้นี่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอินเตอร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาละเรานี่เปิดประเทศนะสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติมาเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนไห
1: มไม่ต้อง
0: เออปู่ผมมากลับมาจากเมืองจีนปู่ทวดไปมาเมืองไทยแล้วไม่มีเลยบัตรประชาชนฉันเดินมาฉันก็ขึ้นจากเรือแล้วก็มาแล้วไม่ต้องทำอะไร
1: ใช่
0: เห็นไหมประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการเข้าออกตั้งแต่สมัยอยุธยาคุณวิชัยเห็นไหมว่าเรามีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฝรั่งเศสสารพัดประเทศเลยเรานี่เจริญมาเพราะเราเปิดประเทศให้คนเก่งถามว่าอเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างวันนี้เพราะอะไรเพราะเขามีคนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยไปเรียนไปทำงานไปโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกันถ้าวันนี้คนอเมริกันไม่ได้อย่างกับคนเก่งๆอย่างไอสไตน์เนี่ยไอสไตน์นี่ก็ไม่ใช่คนอเมริกันถูกต้องไหม
1: ไม่ใช่
0: นี่คนเก่งๆเยอะแยะไปเลยเน
1: ี่
0: ยอเมริกาเนี่ยได
1: ้
0: ความสามารถของคนเก่งทั้งโลกถ
1: ู
0: กต้องไหมตอนนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของคนทุกทวีปเลย
1: ใช่
0: อยุธยาของเราก็เป็นอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นอย่างนั้น มีข้าราชการเราเป็นต่างชาตินะมีฝรั่งมาพัฒนาอย่างกับบริษัทบอร์เนียวอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: หร
1: ือ
0: เอเชียติกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไห
1: ม
0: ก็เนี่ยเราตอนนู้นสมัยนู้นเราก็เปิดเต็มที่ให้ต่างชาติเขาเข้ามาช่วยเราทำงานจะเป็นราชการจะเป็นการลงทุนจะมาตั้งลบลากอะไรต่ออะไรใช่หรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: ทั้งนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนั้นก็เข้มแข็งขึ้น
1: อ้
0: าวแล้ววันนี้เราไม่ได้เหรอเราก็มีนะต่างชาติที่เข้ามาอยู่กินมาลงทุนแต่ราชการของเราไม่มี
1: ไม่มีใช่
0: ราชการเรามีไหมคุณวิชัยตั้งแต่สมัยคุณวิชัยเป็นเด็กๆมาเคยได้ยินไหมว่าเรามีนะสัญชาติอังกฤษสัญชาติอเมริกันมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นปลัดมาเป็นข้าราชการเคยได้ยินไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: อ๋อแล้วถามว่าทำไมสมัยโบราณเรามีล่ะ
1: ใช่
0: ผมจำได้ว่าท่านยามาดะเนี่ยเป็นออกยานะ
1: ออกยาใช
0: ่สมัยนู้นมีตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใช่หรือเปล่า
1: ออกยาก็ซีเนียนะออกยานี่ถือเป็นที่ปรึกษาเลยนะใช่ไหม
0: นะท่านยามาดะนี่เป็นชาวญี่ปุ่นมาแล้วก็หลงรักในประเทศไทยแล้วก็ไปสร้างหมู่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงเรามีหมดเลยนะกรุงศรีอยุธยานี่เป็น international ไหม
1: ใช่ใช่
0: อ้าวแล้วกลับมาอยู่ที่กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราเปิดกรุงศรีอยุธยาตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วฝรั่งมาเมืองไทยตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วเมืองหลวงของเรานี่เป็นเมือง international
1: ใช
0: ่นะมาตั้งแต่สมัยโบราณกรุงเทพก็เป็นเมือง international เห็นไห
1: ม
0: วันนี้เรามีทุกอย่างในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ธุรกิจหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพนี่หมดเลยเห็นไห
1: ม
0: กรุงเทพนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ประมาณ2เท่าเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่เอ้ยเรามีทุกอย่างดีหมดเลยแล้ววันนี้สนามบินของเราเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะมีกำลังรับคนเนี่ยได้ถึง100ล้านคนต่อปีนะเอ๊ะการคมนาคมก็ดีภูมิศาสตร์ล่ะภูมิศาสตร์วันนี้ใครเนี่ยจะจากทางเหนือลงไปอาเซียนเนี่ย

0: รุงเทพไห
1: ม
0: ทุกคนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพ
1: ใช่
0: ไม่อย่างนั้นก็ตกทะเล
1: ใช่
0: ใช่ป่ะเออเราก็มีอะไรดีหมดเลยนะ
1: ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ดีทุกอย่างนี่พูดนี่บรรยายนี่โอ้โหประทับใจมากประเทศไทยเรามีของดีเยอะๆเลยแล้วทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละคุณวิกรมก็เราทุกคนรักเราเราน่ารักเรายิ้มย้ำแจ่มใสนี่ก็เราอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากหรอกคุณวิกรมจะไปเดือดร้อนอะไร
0: มันไม่เดือดร้อนได้ยังไงก็ชาวบ้านเศรษฐกิจก็แซงเราเอาแซงเราเอา
1: เออ
0: ยังกับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องเวียดนามใช่ไหมผมเนี่ยเห็นเวียดนามเขามีอนาคตดีผมก็เลยเพ่นไปเวียดนามตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วไง
1: เออใ
0: ช่ไหมแล้วที่คราวที่แล้วเราก็คุยบอกว่าผมพูดกับท่านนายกโววันเกียรติอ่ะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะต้องใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
1: ซึ่งตอนนั้นท่านก็บอกเมื่อปากหวานน่ะวิกรม
0: ใครมาคุยกับเรามายกยอปอปั้นเมืองไทยเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วทุกประเทศที่เอ่ยมาเนี่ย อยู่ข้างหลังเราหมดเลยนะนอกจากญี่ปุ่นแต่วันนี้ไอ้ประเทศที่เราเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังเรามั่งอ่ะ
1: นั่นสิผมเลยถามคุณวิกรมว่าที่คุณกนบรรยายมาว่าเราดีอะไรทั้งหมดมากมายทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้แล้วต้องทำยังไงบ้าง
0: เอาเมื่อเราเห็นว่าจุดเด่นจุดดีของเราที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงไม่ว่าภูมิศาสตร์ไม่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าวัฒนธรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าเหมือนรถอ่ะเรามีรถโรลส์รอยซ์ใช่ไหมรถคุณภาพดีแบบเนี้ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเราให้คนขับขับไม่เป็นขับมั่วๆโรลส์รอยซ์เนี่ยมันจะไปแข่งกับโตโยต้าได้ไหม
1: เออเว้ยเออใช่
0: เอาวันนี้ถ้าเกิดเรามีนะคนขับแบบลีกวนยูแบบเติ้งเฉาผิงนะแบบนายกจิ๋นที่ของเวียดนามหรือเหมือนมหาเดใช่ไหม
1: ใช่
0: เอ้าในเมื่อเรามีโรลส์รอยซ์เราถ้ามีคนขับรถแบบเก่งๆเนี่ยรู้วิธีขับรู้ว่าไปถนนสายไหนดีรู้วิธีการซ่อมบำรุงคุณทิชัยว่ารถเราจะเป็นโรลส์รอยซ์ถูกต้องไหม
1: แล้วทำไมคนขับรถเราถึงไม่เก่งล่ะ
0: ก็คุณทิชัยดูสิแต่ละคนเนี่ยที่เรามีผู้นำที่ผ่านมาเนี่ยนะถามว่ามีใครนะมีใครนะนะที่ไม่โกงกินบ้างเอา
1: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: เอาผู้นำผู้บริหารของเราผมถามคุณวิชัยกับท่านผู้ชมลองช่วยตอบมาหน่อยสิว่าประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีพวกคอร์รัปชันมั่ง
1: ใช่
0: ไม่มีโกงกินมั่งมีไหมมีที่ไหนคุณวิชัยปีนี้ก็อายุก็นั้นไม่น้อยแล้วแหละ
1: อย่า
0: เราผ่านผ่านร้อนผ่านหนาว
1: อย่าต่อย่ำ
0: ผ่านหนาว
1: อย่าต่อย่ำกำแก่พูดแล้วก็มัน
0: พูด
1: หัวใจ
0: ไปเราพูดถึงว่าประสบการณ
1: ์
0: ใช่ไหมประสบการณ์ของเราเนี่ยอย่างเราเนี่ย70กว่าปีมานี่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะตั้งแต่ที่บ้านเราที่เราเดินกระเตาะกระแตะมาจนกระทั่งวิ่งเนี่ยอยู่ในถึงวันนี้เนี่ยนะเรามีที่ไหนบ้างที่ไม่มีคอร์รัปชันท่านผู้ชมลองช่วยเขียนมาหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยเขียนมาได้เลยว่ามีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันมั่ง
1: เออใช่น่ากลัวมาก
0: แล้วถ้าไปพูดบอกว่าเอ้าทางสิงคโปร
1: ์
0: มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั่ง
1: ค
0: ุณลิชัยคิดว่าสิงคโปร์ตอนเนี้ยแต่เขาต้องมีแน่ละไม่มีทางที่จะอะไร 100% ใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่แต่นึกออกไหมว่าสิงคโปร์มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั่งวันนี้สิงคโปร์เขาได้รับนะเครดิตว่าเขาเป็นท็อป3ของโลกที่โปร่งใสไม่คอร์รัปชัน
1: ใช่
0: แล้วถ้ามีคอร์รัปชันเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นใครก็เข้าคุกเมื่อไม่กี่เดือน

0: ที่แล้วมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะไปได้รับเชิญไปดูบอลจากแขกนะแล้วก็ไปดูมาเสร็จนะลงมาจากเครื่องบินปั๊บตำรวจไปรอรับไม่ใช่กลับบ้านนะเข้าคุกเพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของรัฐมนตรีคนนี้แล้วว่าเอ้ยไอ้คนนี้นี่ให้คนมาเลี้ยงให้คนออกตัวเครื่องบินออกที่พักแล้วก็เอาพาไปดูบอลไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้อย่างเนี้ยในประเทศไทยเรา
1: โอ้ยธรรมดามากธรรมดามากจิ๊บจ้อย
0: สิงคโปร์เขาทำไมล่ะก็ออกรับเข้าสังเตไปเลยอ่ะเอ้าแล้วนี่จีนเนี่ยผมอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยคนจีนเดี๋ยวนี้นะเขาไม่กล้าทำอะไรมั่วๆเลยนะแบบสิงคโปร์นี่เขาทำไมต้องระวังตัวนะใครจะเชิญเขาไปกินอะไรนะไปทำอะไรที่ถือว่าเป็นการให้นะเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาไม่ไปนะเขาบอกให้หรือมีอะไรหรือมาคุยกับอ้วนที่ออฟฟิศดีกว่านะคุยกันอย่างเนี้ยฉะนั้นตัวอย่างที่สิงคโปร์มีแล้วก็ตอนนั้นต้นเฉาผิงก็เห็นว่าเอ๊ะลีกวนยูนี่เขาทำยังไงสิงคโปร์ถึงเปลี่ยนแปลงเจริญเขาก็เลยปี1993เขาก็เลยเชิญลีกวนยูไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปสร้างนิคมที่ซูโจแล้วหลังจากนั้นเขาก็ก๊อปสิงคโปร์ก๊อปมาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มีคนเข้าคุกไปแล้ว4ล้านกว่าคนเกือบ5ล้านคนเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ท่านเลขาเหงียนฝูจองอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จัดการเพราะว่าเขาก็มามองนะเอ๊ะทำไมจีนเขาเจริญเอาเจริญเอาเวียดนามเมื่อก่อนนี่ก็สิบกว่าปีที่แล้วเวียดนามก็แย่นะเขาชงชางเลยนะเวียดนามเนี่ยข้าราชการเงินเดือนไม่กี่ร้อยเหรียญนะแต่มีบ้านอยู่เป็นสิบล้านก็มีพวกนี้เมื่อก่อนนี่เขาก็มีตังค์นี่หว่าก็มาจนกระทั่งท่านเหงียนฝูจองเนี่ยก็เอาแบบสูตรแบบจีนแล้วก็เช็คดูนายกอนายขอให้หรือเอาเงินมาจากไหนเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดตอบไม่ได
1: ้
0: ถูกฟ้องขึ้นเรียกว่าถูกฟ้องขึ้นศาลแล้วก็เข้าคุกตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าคุกในเวียดนามแล้วน่าจะ 4,000 กว่าคนมั้งที่เป็นข้าราชการที
1: ่เ
0: ป
1: ็นข้าราชการตามแบบของจีนและตามแบบสิงคโปร์เลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วประเทศไทยของเราบอกว่าผมถึงถามว่าที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าเราทำแบบสิงคโปร์ล่ะคุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไห
1: ม
0: สิ่งที่มันเป็นงบอะเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นไห
1: ม
0: ผมถามคุณวิชัยว่ากว่าจะได้งบประมาณมา100บาทเนี่ยกว่าที่ในเรื่องคลังของเรากระทรวงคลังของเราจะได้เงินมา100บาทเก็บเข้าคลังเนี่ยคุณที่คิดว่าม ันต้องเสียเบี้ยไล่ปลายทางมากกว่า100บาทนี่เยอะไหม
1: เอ้ยหมายความว่า100บาทนี่มากกว่า100บาทอีกเหรอคอร์รัปชันมันต้องมีเหลือบ้างพี
0: ่ไม่ผมเดี๋ยวเอาใหม่นะผมตั้งโจทย์ใหม่บอกว่าการที่กระทรวงการคลังได้รับเงินเป็นภาษีมา100บาทเนี่ยนะการที่จะได้มา100บาทเนี่ยมันจะต้องมีเบี้ยใบ้รายทางที่จะต้องทำไ
1: ม
0: คนนั้นได้รับคนนี้ได้รับทำบัญชีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เห็นไหมเสียเบี้ยใบ้รายทางเนี่ยมันก็ต้องมีเม็ดเงินอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: โอเคอันที่สองงบใน100บาทเนี่ยที่กระทรวงคลังออกไปอ่ะเห็นไห
1: ม
0: คุณชัยคิดว่ามันไปทำมันไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เต็มแล้วนะครับในวันที่29พฤษภาคมทาง Facebook ของถนนดนตรีปิดรับลงทะเบียนแล้วยอด 1,000 ที่แต่ก็ยังนะครับพอที่จะมีลุ้นสำหรับท่านที่จะมาที่หน้างานในวันนั้นเลยเนื่องจากถ้ามีผู้ที่จองแล้วไม่ได้มาเราก็จะได้ให้เข้าชมนะครับแต่ว่าถึงอย่างนี้เท่านั้นถ้าเราก็จะพยายามเตรียมนะครับที่นั่งเสิร์ฟพิเศษให้ฮะก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับก็แบ่งปันกันฮะเพราะว่ามีที่อยู่จำกัดในแค่นี้มีงบอยู่จำกัดเท่านี้นะครับแล้วก็มีกำลังจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ก็ทำหน้าที่ได้3ปีก็จะยุติกันนะครับจัดกิจกรรมนี้แล้วนะฮะถนนดนตรีไลฟ์ในปีสุดท้ายนะครับส่วนถนนดนตรีทำวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในที่จะมานะครับดูแลสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็อาจจะได้ครับมีในนโยบายยังไงก็ว่าไปนะครับถ้าให้เราทำหน้าที่ต่อเราก็จะทำหน้าที่กันเพราะว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นั้นหาคนจัดยากนะครับแล้วก็ผมจัดสดมาตลอดต่อเนื่อง31ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้จัดที่บ้านได้นะครับสามารถที่จะส่งไปที่ห้องส่งได้โดยคุณสวิตช์ควบคุมเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับ0816346452เพลงเมื่อสักครู่คือเรไลกับควายเท่างานเก่าของฟูนันเห็นวงฟูนันนี่มือกลองนี่คุ้นๆใส่สูตรเฉยเลยแต่ว่าที่ผ่านมาหน้าเขาบอก

ชื่อเป็นนาเบือโคราชเนี่ยใช่หรือเปล่าเห็นไหมเอาภาพเก่ามาดูโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าแกคือเพลงของแกนี่แต่ฟังเป็นภาษาโคราชนี่แหละครับฟังก็ค่อนข้างจะแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะมาเป็นหนึ่งในวงสมาชิกของฟูนันนะครับครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากสุราษฎร์ธานีสาวดอยสอยดาวคนขายโรงยังไม่มีนะครับจากวงอมตะเดี๋ยวขอไปนะครับไปดึงเพลงให้คุณบุญประกอบอกกินได้มาใส่ไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงที่เมื่อวานนี้ติดค้างไว้ตังเก๋ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:34 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญจดรุ่งสมัยและคุณสวิทย์โสมนัสเพลงที่ขอกันไว้เมื่อวันนี้นะครับก็น้าหมูก็กำลังจะเตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็เสียดายให้บอกที่ลองเอาไว้ให้กับถนนดนตรีแล้วนะครับว่าจะเล่นให้ถนนดนตรีก่อนแล้วค่อยไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าก็ติดที่จะไปหาหมอนะครับก็คงจะเอาไว้มีโอกาสต่อไปในกิจกรรมอื่นๆนะฮะอย่างเช่นเราไปคอนเสิร์ตในที่ทางงานเฟสติวัลเขาจัดนี่นะครับเห็นที่เขาใหญ่เช่นที่ปราณบุรีที่ภาสารจัดนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงปลายปีที่ผมจะไปที่กาญจนบุรีนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ไปเจอกันนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ในวันที่29พฤษภาคมนี้หลายคนบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นไปชมข้างบนเพราะว่าจองไม่ทันแล้วก็ถ้ามาหน้างานแล้วมันเต็มเข้าไม่ได้ก็จะนั่งอยู่ข้างล่างข้างล่างเรามีลานกว้างแล้วมีจอโปรเจคเตอร์กับจอ LED ขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านภายในห้องที่เป็นห้องกระจกนะครับนั้นก็จะสามารถรับชมได้ด้วยนะครับใครที่มาแล้วก็ขึ้นไม่ได้ก็นั่งข้างล่างมีอาหารการกินเรื่อยๆนั่งสนเสให้หากับบรรดาญาติมิตรพี่น้องของทนดนตรีก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไงก็เจอกันมีคนจะเข้าลิงก์ฟังรายการใช่ไหมครับคุณโบกี้นัทชัยแล้วเข้าไม่ได้ก็กำลังมีบรรดาสหายโลเทคทั้งหลายกำลังช่วยกันอยู่นะครับนะก็ดีครับช่วยกันนะครับเราก็ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะๆก็ช่วยกันคุณเมย์เขาเนี่ยเขาลิงก์กันเลยส่งกันมาแล้วก็โอ้เมย์ยังไม่ได้ลิงก์มีคนอื่นเหรอลิงก์ฟังรายการใช่ไหมครับครับก็กดกันไปกดกันมานะฮะอย่าไปกดเอาให้มีสายชีพกันแล้วกันนะครับ0816346452นะครับวันนี้เพลงมันนะฮะมากมันมากเลยมากเร่ยนะครับคุณโอ๊ตนะครับนะครับก็วันนี้เพลงมันสเตรย์คุณโอ๊ตแมโจ68แล้วก็คุณจะอ้วนคนเดิมสวทนครราชสีมายังคงรับฟังชัดเจนครับเรายังเป็นนักเดินทางคุณตู่บอกมาบอวันที่29มาถึงกับคุณเมฆขอเพลงสัญญาณหน้าฝนเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีทางไลน์ที่ส่งข้อความกันเข้ามาเรื่อยๆยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นจากแอดมินนะครับก็เพลงสัญญาณหน้าฝนกันมาเยอะเลยมาถึงก็เต้นเลยฮ่าฮ่าฮ่าแรงงานตัวคุณตู่ครับก็ฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทางลิงก์สัญญาณเพื่อรับฟังของออนไลน์ก็พยายามช่วยกันให้ได้ฟังกันให้ได้นะครับดีครับก็เป็นการทดสอบมันสมองกันนะฮะบอกรอบัตรราคาพิเศษถนนดนตรีครับโปรวัดใจ399เหรอมโหฬารเดลิเจนนะฮะที่เมืองกาญปลายปีที่ผมจะไปเป็นพิธีกรด้วยได้ครับเดี๋ยวให้เขามาจำหน่ายพิเศษให้สมาชิกที่จะไปซื้อเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งศิลปินทั้งโหวงเยอะมากนะฮะทั้งคาราบาวนะครับทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็เดี๋ยวนะฮะพี่แอดคาราบาวทอมดันดีนะฮะสีเผือกนั่งหงานะครับแล้วยังมีวงเช่นหน้าใหม่ๆขวัญใจลาบานูนด้วยนะครับมาวัยวิทย์ด้วยฮิวโก้ด้วยนะครับแล้วหลักๆก็มีคาราบาวน้ำหมูพงเทพนั่งหงาพงศิษย์คำพีและสีเผือกนะครับทอมพี่ทอมดันดีนะฮะเดลิเจนวันที่14พฤศจิกายนอำเภอเมืองกาญจนบุรีฮันนี่ควีนรีสอร์ทนะฮะเทศกาลท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขานะครับผมไม่ได้เคย ไปแถวๆนี้เลยนะครับทางเมืองการมีก็ไปแทนแถวเขาใหญ่แถวเพชรบูรณ์อะไรเนี่ยไปเป็นพิธีกรให้นะครับเพราะว่าเขามาช่วยงานเราก็ต้องไปช่วยเขาเป็นการตอบแทนด้วยนะครับเพลงของพี่เขียวครับจำกันได้บ่

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ที่ผมพิยศรุ่งสมัยนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุและก็ทางทีวีช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน1-2 4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้นำถนนดนตรีไลฟ์ออกอากาศกันเลยนะครับเพราะว่ามีรายการพิเศษรายการที่ต้องประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายก็เลยทำให้รายการก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนแต่สามารถจะรับชมทาง Facebook Live ในวันที่จัดคอนเสิร์ตเลยนะครับทางเพจถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถรับชมได้นะครับ6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านที่จองไม่ทันหรือท่านที่ไม่ได้เดินทางมาชมด้วยตนเองก็ติดตามรับชมอยู่ทางเพจที่ว่านี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและถนนดนตรีในช่วง6 โมงเย็นนะครับถึงประมาณ2-3 ทุ่มครั้งนี้ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงกี่ยามเพราะว่าตานานเพื่อนๆของนานาคือเพื่อนๆของพี่ๆทั้งนานานันสิเผือกกับคาราบาวที่ไปเขียวเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานะฮะที่ได้เดินทางมาด้วยกันนะครับเพลงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่คาราบาวยังมีเพลงน้อยแต่คอนเสิร์ตต้องเล่นก็เลยเอาเพลงของคนดันเกวียนมานำเสนออยู่ในภาคของคอนเสิร์ตอยู่หลายเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรแต่เป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนาทำสวนทำไร่แต่ทำนาเหมือนกันนะครับจะเป็นนากุ้งนะฮะกระท้อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับคุณโบกี้เอาเดี๋ยวนะครับที่ในไลน์ในไลน์ตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับ900กว่าท่านคุณโบกี้ขอเพลง Made in Thailand ดร.ณรงค์บอกดอนเจดีฟังชัดเจนแจ๋วเลยนอนฟังเพลินๆหายง่วงหายง่วงก็วัฒนนครสวทสระแก้วชัดเจนดีมากค่ะวันนี้คุณสนนะครับส่วนทางสุราษฎร์ก็บอกว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ฟังไม่ชัดเจนว่าฝนตกวันนี้ก็ฟังกันชัดเจนแล้วนะครับหลายๆที่แจ้งเข้ามาทางนะฮะทางไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็ทางเฟซของถนนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะฮะทาง Google Form ที่ขอเพลงกันด้วยแล้วก็0816346452นะครับเพลงที่ผมเลือกนำมาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับสาวนากุ้งครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาและเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาพร้อมเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ18พฤษภาคมนี้
10: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเพื่อเร่งหาข้อยุติปัญหาที่สะสมมากกว่า2ปีให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยมีคณะทำงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอัครนันท์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับปรุงมาตรการตรวจสอบจรรยาบรรณครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและกำชับให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณมุมอับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยังกำหนดเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยวางระบบการทำงาน3มิติได้แก่ระบบป้องกันการเกิดเหตุระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังดำเนินการคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ติดตามและคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดตรังประจำปี2569เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นยกระดับสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของชุมชนสู่สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการ การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการดูแลและคืนลูกหลานผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลพังงาน
12: างสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลบริเวณชายหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สป.3ปางจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์รังที่2ของปีนี้พบทั้งหมด110ฟองไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนและสะท้อนว่าการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งรังมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตจะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะแกได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมมีโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงเพลงที่ติดค้างไว้หลายอาทิตย์แล้วผมให้คุณบุญประกอบอกดินได้ใส่ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับโกดำก็หนึ่งในเพลงที่อ้อมไม้เหมืองร้องเอาไว้แล้วก็น่ารักมากสำหรับคุณอ้อมที่มาชมพี่สุนทรีเวชานนท์ที่เป็นเหมือนแบบอย่างต้นแบบแล้วก็เป็นคนที่ได้ศิลปินที่ได้ให้แนวทางสำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็การเลือกเส้นทางมาเป็นศิลปินที่มีแบบอย่างจากรุ่นพี่อย่างพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นี่นะครับแล้วก็แอบมาดูเมื่อวันที่เราจัดทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงต้นเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ขอบคุณมากๆที่แอบมาชมมาชื่นชมแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วสุดท้ายในช่วงก่อนจะจบนะครับคอนเสิร์ตก็ได้เผยตัวออกมานะครับแอบมานั่งอยู่กับผู้ชมนี่คือศิลปินโดยแท้ที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ในพื้นที่ของประชาชนก็ยังคงที่จะได้รับใช้ประชาชนอยู่เช่นเดิมนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจารณ์สมัยนะครับพร้อมด้วยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้นะครับเพราะเธอคือรักอ้นธวัชชัยชูเหมือนและโรงเรียนของหนูที่ขอมาจากขอนแก่นครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางในคืนวันอาทิตย์5:28 นะครับเพื่อนที่เมื่อช่วงค่ำได้ไปฟังสวดนะครับศพคุณแม่เพื่อนที่จากไปเนี่ยเขาเดินทางถึงนครสวรรค์แล้วนะฮะส่งโลเคชั่นที่พักมาให้เพราะว่ารถเป็นรถไฟฟ้าต้องไปชาร์จแบตกว่าจะขับถึงเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปจอดพักระหว่างทางก็ดีใจครับไม่ต้องยิงยาวไปถึงเชียงใหม่เพราะเป็นห่วงนะครับเวลาขับเพื่อนๆเขาขับรถกลับในที่ต่างๆกันต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เป็นห่วงอยู่เสมอๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยมาตลอดเพราะว่าทำงานเรื่องขายรถแล้วก็ต้องอยู่กับรถยนต์มาตลอดเนี่ยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับจากมีทั้งที่ขอนแก่นนะครับโรงเรียนของหนูแล้วก็กระต่ายใบจันทร์ไปสักครู่ผมจำไม่ได้ที่ไหนสุโขทัยหรือสุราษฎร์หรือยังไงนะฮะแล้วก็มีเพลงมดเบื่อด้วยนะครับหนึ่งของมดเบื่อของหนุ่มสกลใช่ไหมฮะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็มีเพลงเราและนายด้วยนะคุณเลขาขอนะครับเสกโลโซแล้วก็ชีวิตสัมพันธ์นี่มีทั้งในนะครับ Google Form เนี่ยมนบางนาแล้วก็ในทงโทรศัพท์ที่ขอมาจากเกาะสมุยด้วยวันนี้ไม่ได้ฟังมาแล้วเมื่อวานนี้ยังค้างเพลงสนั่นป่ากับเพลงให้เธอไว้เลยนะครับก็อีกหลายๆเพลงนะฮะในแบบฟอร์ม Google Form นี้นะครับที่อย่างติดทางอยู่เช่นทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นเดี๋ยวรีบเร่งเวลาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพลงของพี่เขียวคาราบาวนะฮะเราไม่เคยได้เปิดกันเราก็เลยเปิดกันในช่วงที่ศิลปินกำลังจะได้เดินทางมาในถนนดนตรีนะครับก็คงจะได้สัมผัสหลายเพลงตอนนี้กำลังจะเตรียมซ้อมกันกับวงของนาซีเผือกกันนะครับก็ดีใจครับที่ทั้งสองศิลปินมีความตั้งใจเต็มใจที่อยากจะมานะครับปาเขียวบอกเมื่อวันที่ไปหาหมอนะฮะตอนนี้ก็ศิลปินทุกท่านก็ใกล้หมอกันทุกคนแล้วนะครับร่างกายก็ใช้มาอย่างเปลืองเจ็ดสิบกว่ากันทุกคนแล้วนะครับนะฮะนักงานนี่78แล้วนะครับก็เดือนหน้าเจอกันนักงานกันนะครับแล้วเราก็มาให้กำลังใจมาเจอกันเพลงเงาจันทร์ของพี่เขียวคาราบาวและลำตะคองครับ

้องใช้เพลงให้หมดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเหลือเวลาน้อยลงไล่หลังมาลำตะคองนะครับงานที่นาศีสันควงตะคองหลงคมสันดวงสูงเนินได้เขียนไว้นะครับคุณฟังขอมาทาง Google Form นี่นะครับมีขอมดเบื่อนานมาที่หนุ่มสกลนะครับก็มอบให้ในช่วงนี้แล้วกันครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทุกครั้งที่เตรียมถนนดนตรีเพื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยทั้งเชิญศิลปินทั้งแสงสีเสียงหอประชุมต้องไม่ตรงกับกิจกรรมต่างๆที่จะมาเจอกันนี่นะครับเราก็จะต้องเลี่ยงกันแล้วก็ตกลงวันที่จะเชิญศิลปินมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องจิปาถะทั้งหลายงบประมาณราชการที่ทั้งคุณวิลักษณ์ตรงสมัยนะครับผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องรับผิดชอบโครงการก็ต้องทำเรื่องนะครับเรื่องอนุมัติแล้วก็เสนอไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางท่านอธิบดีอนุมัติเสร็จหลักการเสร็จก็ขอเงินยืมเงินในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาส่วนผมเองก็ต้องคอยคิดชื่อเรื่องชื่อตอนแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างได้ช่วยออกแบบจากข้อความที่เราคิดถึงว่าเดือนนี้จะใช้ชื่อตอนของทนดนตรีไลฟ์ว่าอะไรนะครับตอนนี้คิดอยู่ที่เดือนกรกฎาคมนะครับก็คือคาราบาวครั้งนี้นะครับผมคิดมา2ชื่อนะครับเป็นชื่อจากเพลงทั้ง2เพลงนี้ทั้ง2เพลงนะครับเพลงหนึ่งก็คือทะเลใจและอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้ผ่านพบที่ผูกพันนะครับจะใช้ชื่อตอนว่าถ้าทะเลใจจะใช้ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับอันหนึ่งแหละส่วนผ่านพบที่ผูกพันนี้รู้สึกว่าโดนในความรู้สึกที่กำลังจะจากกันไปก็เลยขอให้คุณช่วยเรียกกันหน่อยกันนะกันว่าอยากได้ชื่ออะไรสองชื่อนี้ระหว่างหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับผ่านพบที่ผูกพันฝากไว้เป็นการบ้านให้ช่วยกันคิดแล้วส่งเข้ามาในไลน์ของทนดนตรีกันละกันนะครับผมจะเรียกเอาว่าจะมีตำหนักของใครที่ขอกันชอบอันไหนมากที่สุดมันจะใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อคอนเสิร์ตของคาราบาวอีกครั้งหนึ่งที่มาทนดนตรีนะครับคืนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 1467และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและพร้อมกับทางออนไลน์ด้วยนะฮะทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชวันในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคือวันนี้คุณสุวิทย์สมนัติควบคุมเสียงนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเราจะกลับมาพบคุณใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนในผมบินโดดุ้งสมัยนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์จะมาพูดคุยด้วยในการที่จะดูซิว่ามันมีประเด็นเนื้อหาหรือคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราว่าจะมีธรรมะข้อใดที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นเรื่องอะไรกันบ้างคุณสมบัติเดินผ่าน
0: ครับก็ประเด็นในทางสังคมนะครับน่าจะเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีการฆ่าตัวตายกันด้วยสาเหตุของโรคซึมเศร้านี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมีหมดครับโรคซึมเศร้านี้เป็นสาเหตุให้มีคนฆ่าตัวตายกันเยอะพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมและอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบันทำให้คนมีความเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเกิดโรคซึมเศร้าและนำไปสู่การปลิดชีวิตตนเองหรือว่าฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับข้อสงสัยครับเขาถามว่าตามตำราของพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไว้หรือไม่ครับ
1: ก็จะมีอยู่2มีอยู่3เรื่องมีเรื่องนี้เรายกเป็น3ประเด็นก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คือถ้าโดยทั่วไปเราพูดโดยทั่วไปคนที่ฆ่าตัวตายในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเรามีทั้งแบบที่พระพุทธเจ้าติเตียนโอ้ตายแบบนี้ไม่ดีนั่นคือฆ่าตัวตายแบบเนี้ยติเตียนเลยแล้วเราก็ที่ฆ่าตัวตายแบบที่ท่านไม่ติเตียนก็มี
0: โอ้มีด้วยเหรอ
1: มีทีนี้เราพูดถึงการฆ่าโดยทั่วไปกันก่อนดีกว่าเนาะฆ่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะฆ่าตัวเองหรือฆ่าสัตว์อื่นอันนี้โดยทั่วไปนะไม่ดีทั้งนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นการทําชีวิตของบุคคลหรือสัตว์ให้ตกล่วงลงไปแต่กรณีของพระสงฆ์นี่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่นะถึงขนาดว่าเป็นปาราชิกเลยนะถ้าฆ่าสัตว์ทั่วไปธรรมดาที่ไม่ใช่มนุษย์เราก็เป็นอาบัติที่เรียกว่าปาจิตติเราปลงได้ไม่ถึงขนาดขาดจากความเป็นพระแต่มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมการฆ่าสัตว์โดยทั่วไปจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ผิดศีลในขณะที่ถ้าฆ่ามนุษย์นี่ก็ผิดกฎหมายด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้ลักษณะที่ทางกฎหมายบ้านเมืองเรายกไว้เรายกไว้นี่คือว่าเขาก็จะมีการพิจารณาความมีพิธีการพิจารณามีกฎหมายแต่ละอย่างแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปหลักทีนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของหลักธรรมแล้วหลักธรรมในที่นี้เราก็ไม่ได้จะเอาเรื่องที่ว่าไปฆ่าคนอื่นด้วยเรากำลังพูดถึงตัวเองนะใช่ไหมว่าตัวเองฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นยังไงเรายกเคสเลยเคสแรกก็คือแบบที่ติเตียนก่อนฆ่าตัวตายแล้วไม่ดีมีแล้วก็เป็นเคสของกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งที่อยู่ลุ่มแม่น้ำมาลุวาซึ่งภิกษุกลุ่มนี้ท่านก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของกายคตาสติว่ากายนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของแบบไม่มีสาระแก่นสารเป็นของไม่ควรยึดถือแล้วฟังไปเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายในกายอย่างมากคือแบบโอ้ยฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วการมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้หน้าอึดอัดรังเกียจก็เลย คิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่ทีนี้คิดแล้วจะลงมือแบบฆ่าตัวเองบางทีคือฆ่าตัวเองก็มีนะที่คิดว่าถ้าฆ่าตัวเองแล้วมันไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ฆ่าก็เลยไปจ้างตาเถนตะเถนเนี่ยก็คือคนที่เขาอยู่วัดเคยบวชมาก่อนนะแล้วอาจจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ต้องลาสิกขาไปแล้วก็ยังอาศัยอยู่กินที่วัดอยู่กับพระอยู่เขาเรียกบุคคลประเภทนี้เรียกว่าตะเถนซึ่งตะเถนเนี่ยก็บางทีมาทำหน้าที่รับใช้พระล้างบาตรบ้างประเคนของบ้างทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆบ้างก็เลยพวกพระภิกษุเหล่านี้ต พอรู้สึกอึดอัดรังเกียจในร่างกายของตนแล้วก็จึงไปจ้างตาเถนเนี่ยให้ฆ่าตัวเองให้ฆ่าตัวเองด้วยบริขารเอานี่ถ้าบอกฆ่าฉันนั่นเลยฉันจะยกบาตรยกจีวรให้ตาเถนนี่ก็มันจะดีเหรอท่านนี่ดีสิเพราะว่าฉันจะได้แบบได้บุญนะบางอย่างก็เลยไปฆ่าฆ่าองค์หนึ่งฆ่าสององค์ฆ่าสามองค์เอ๊ะมันอาจจะยังไงนะยังไม่ค่อยมั่นใจนะตาเถนเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งก็เอามีดที่ฆ่าพระเนี่ยนะไปล้างที่ลำลางข้างๆวิหารพอไปล้างเสร็จปุ๊บคราบเลือดคุณชพลมันไหลไปตามกระแสน้ำนี่คือทำให้เห็นเป็นซีนว่าเหมือนแม่น้ำเป็นสายเลือดนะแม่น้ำเป็นสายเลือดเขาก็เลยอึกขึ้นมาได้ว่าโอ้แย่แล้วเราทำอย่างนี้ไม่ถูกแน่นอนนี่มันไม่ถูกแล้วแน่คิดในใจแล้วเริ่มตกใจข้อนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีมารแล้วมารตนหนึ่งคือเป็นเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารเนี่ยนะเขาก็จำแรงกายมาเลยเป็นเหมือนเทวดาแล้วก็เดินมาเหนือน้ำแล้วเดินมาตามสายเลือดนี่แหละที่ไหลไปตามลำรางนี่นะเดินมาบอกสมณกุฏคือคนนี้เขาชื่อสมณกุฏก็คือหมดจากความเป็นพระแล้วมาอยู่วัดนี่ท่านเนี่ยปล่อยดวงวิญญาณของพวกพระนะได้บุญมากนะคือมาให้คำแนะนำกับสมณกุฏเนี่ยตาเถนคนนี้ว่าทำดีแล้วทำดีแล้วท่านนี่ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขาถูกต้องเลยทำบ่อยๆทำมากๆไอ้นี่ก็เลยเข้าใจผิดกันเข้าไปใหญ่อีกไอ้ที่เข้าใจถูกแล้วกับเข้าใจผิดไปอีกคือไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรเป็นอัศจรรย์แล้วเราก็จะคิดว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกมันใช่นะมันไม่เสมอไปนะข้อนี้สอนเราข้อนี้เลยเราว่าเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารก็มีเรามาแนะนำในข้อนี้ทีนี้แกก็เลยประกาศเลยเราประกาศเลยว่าถ้าภิกษุรูปไหนต้องการตายเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดให้วันหนึ่งนี่ก็แบะหัวพระเนี่ยคุณบอล
0: โอ้โห
1: สิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างเนี่ยตายหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็พอที่เรื่องกายคตาสติแล้วตัวพระองค์ก็ไปหลีกเร้นอยู่15วันนะพอออกมา15วันนี้ทำไมพระในวิหารนี่เหลือน้อยลงก็ได้ทราบข่าวจากท่านพระอนุนว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็จึงเรียกพวกนี้มาติเตียนเนี่ยว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเข้าใจหลักคำสอนไม่ถูกก็คือถ้าจะพูดถึงร่างกายของเราเนี่ยคือเป็นรูปขันธ์เป็นขันธ์ห้าใช่ไหม
0: ครับ
1: และขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของที่เราควรจะปล่อยวางไม่ใช่ไปทำลายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำลายกายฆ่าตัวตายทำลายขันธ์ห้าไม่ใช่ทำลายขันธ์ห้าในที่นี้นัยยะพระพุทธเจ้าหมายถึงกำจัดความยึดถือในขันธ์ห้านั้นกำจัดความยึดถือในขันธ์ห้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดขันธ์ห้าตัวมันไม่ใช่ไปทำลายกายแต่ทำลายความยึดถือในกายต่างหากนี่ถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจโดยแยบกายหรือเข้าใจโดยไม่แยบกายนี่มันจะเพี้ยนไปอย่างนี้ท่านก็จะเปรียบเหมือนกับว่าคนเขาเอาอะไรเอานมเนาะเอานมมาหมักในกับสารหมักแล้วก็มาคนมาเขย่ามาตีมันก็จะกลายเป็นเนยขึ้นมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีหมอหนึ่งเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเอาน้ำเปล่านี่แหละมาทำแล้วเอาน้ำเปล่ามาทำท่าทางเดียวกันใส่คล้องอย่างเดียวกันมันไม่มีโปรตีนอะไรที่จะจับกันเป็นก้อนน่ะมันก็ไม่เป็นเนยขึ้นมาได้มีอุปมาหลายอย่างในข้อนี้คือไม่แยบคายไม่ดีไม่ถูกแล้วฆ่าตัวตายแบบนี้ควรถูกตีเตียนหรือเพราะว่าเข้าใจไม่ถูกในขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งตรงข้ามกันเลยก็คือท่านพระวักกลีเป็นต้นแล้วก็ยังมีอีกสองสามรูปด้วยที่ว่าท่านพระวักกลีเนี่ยคือมีอาการป่วยในทางกายด้วยเรื่องของกรรมมีโรคที่เกิดจากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พออาการป่วยอย่างมากเลยจะเป็นเคสเดียวกันกับภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดจะชื่อว่าโคติกะซึ่งเรื่องนี้เป็นนิทานธรรมบทแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ในสังคีตนิกายด้วย ท่านปรากฏที่กะเนี่ยก็ได้ฌานสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าพอด้วยโรคในทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้สมาธิของท่านเสื่อมคือเพราะว่าพอมีทุกขเวทนาในกายมากจิตใจมันก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขสมาธิที่ได้ก็เลยเสื่อมลงแต่เป็นอย่างเงี้ยตั้ง5 รอบ 6 รอบจนรอบที่7นี่ก็คิดว่าโอ้ยถ้าสมาธิเราเสื่อมอีกรอบเนี่ยเราคงอาจจะตกนรกได้สู้ว่าถ้าเราอยู่ในสมาธิแล้วเราตายไปเลยเนี่ยยังอย่างน้อยยังได้เป็นพรหมนะยังได้ไปอยู่ในพรหมโลกก็ด้วยความคิดนี้จึงเอามีดโกนผมเนี่ยนะมีดที่ใช้ไปโกนผมเนี่ยก็พอได้สมาธิปุ๊บปาดคอตัวเองเลยคุณจุพล
0: โอ้โหครับ
1: ปาดคอตัวเองในระหว่างเลือดที่ไหลออกมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดอยู่เนี่ยตั้งสติได้ตั้งสติได
0: ้ครับ
1: ตั้งสติได้ว่าอุ๊ยนี่เรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรเลยนะเนี่ยเนื้อมาทบทวนศีลของตัวเองว่าอย่างน้อยศีลเราก็ยังดีอยู่จิตเป็นสมาธิบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมขั้นสูงคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายนั้น
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าพอทราบข่าวแล้วคือพวกพระอื่นๆเขาก็ติเตียนไงติเตียนว่าอันนี้ทำไมฆ่าตัวตายแม้แต่ท่านพระวักกลิก็ด้วยก็ถูกติเตียนว่าทำไมฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าทราบข่าวแล้วรู้ว่าทั้งสองคนเนี้ยเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็จึงไม่ติเตียนเคสจะมีอยู่เคสเดียวที่ว่าจะไม่ติเตียนในการที่ฆ่าตัวตายนั่นก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังจากการตายนั่นก็คือจุดนั้นที่จะตายเนี่ยบรรลุทำได
0: ้
1: ก็จึงจะไม่ติเตียนแต่ถ้าโดยทั่วๆไปโนติเตียนแน่นอนคือมันไม่ดีในการฆ่าเนี่ยยังไงก็ไม่ดีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำหาวิธีอื่นที่มันจะดีกว่าแล้วก็คืออย่างเคสของท่านพระโคติกะหรือท่านพระวักกลิเนี่ยก็เป็นเคสที่ยูนิคเคสแล้วก็มีเฉพาะ2 คนนี้เท่านั้นเองจะมีสักรูปหนึ่งมั้งที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยนะว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนการตายท่านก็จึงไม่ติเตียนเพราะฉะนั้นไม่ควรปลิดชีวิตตัวเองควรจะใช้วิธีแก้ปัญหาอื่นทางออกอื่นจะดีกว่าซึ่งมีมากมายแล้วในเคสของท่านสองท่านเนี้ยคือไม่ได้มาปรึกษาครูบาอาจารย์ไม่ได้มาปรึกษาพระพุทธเจ้าเราก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าทางออกอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้วิธีการอย่างอื่นก่อนแล้วนะก็จะดีแน่เจริญพันธ์
0: ครับแล้วพูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้านี่บาปไหมครับเพราะว่าบางครั้งก็เกิดจากโรคภัยทางจิตความบกพร่องของสมองที่ทำให้เราฆ่าตัวตายไม่ได้มีเจตนาทำบาปทำกรรมครับ
1: มองคือถ้ามีราคะโทสะโมหะอยู่นะคุณสมบัติยังไงเนี่ยมันเป็นเจตนาแน่นอนก็คือเราอาจจะถูกบังคับด้วยกระบวนการทางชีวเคมีในสมองถูกไหมนี่คือกำลังพูดถึงอะหรือถูกบังคับด้วยหน้าที่อ่ะเช่นว่าคุณเป็นเพชฌฆาตคุณเป็นผู้พิพากษาคุณต้องสั่งประหารเขาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี้ยคือคุณเจตนาแน่นอนจะไปบอกว่าฉันถูกบังคับให้ทำเอาเราเลือกได้นี่ว่าเราคุณจะมาทำหน้าที่นี้ไหมก็ถ้าคุณทำหน้าที่นี้ฉันเลือกว่าฉันจะทำคุณก็ทำมาแหละด้วยเจตนานั่นแหละแต่ทีนี้เจตนามันจะน้อยหรือมันจะมากก็แค่นั้นเองเจตนาคือเปรียบเหมือนรอยกรีดที่เรากรีดลงบนน้ำกรีดลงบนทรายหรือกรีดลงบนหินถ้าเราบอกเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาคือยังไงมันมีเจตนาแน่อาจจะเจตนาน้อยเราก็ต้องได้ทำเนี่ยถ้ายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงนั้นคือเจตนาเนาะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องทางกฎหมายนะคือคำว่าเจตนาต้องแยก2 ส่วนคุณสมบัติแยกส่วนระหว่างทางกฎหมายที่ว่าเช่นเราขับรถชนสุนัขหรือทำปืนลั่นแล้วเกิดมีคนตายเงี้ยคือทำโดยไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีโทษที่ลดลงใช่ไหมมากกว่าที่เจตนาฆ่าโดยตรงนะแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ย คำว่าเจตนาเนี่ยคือสภาวะของจิตที่คุณยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงเป็นเจตนาแน่ยังไงเป็นกรรมแน่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งบอกว่าฉันจะฆ่าเลยมันก็ไม่ผิดศีลล่ะแต่ไม่ผิดศีลไม่ใช่ว่าไม่เป็นบาปนะยังไงก็ยังเป็นบาปเนื้อเกิดจากโมหะที่ตัวเองแบบครอบงำเอาไว้หรือเกิดจากการที่เราพอใจที่จะเลือกทำหน้าที่นี้ก็เลยต้องสังฆ่าเขาไม่ผิดศีลแต่เป็นบาปแน่เราบาปมากบาปน้อยก็ตามแต่ที่เจตนามันน้อยหรือมันมากนั่นเองแล้วก็จึงนี่แหละมันจะว่าแล้วมันเป็นโทษของสังสารวัฏน่ะโทษของวัฏตะ
0: ครับ
1: เราที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดการเบียดเบียนกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนถึงเส้นทางให้ออกจากวัฏฏะสงสารนี้ให้ได้นั่นเองเช่นบ้าน
0: ครับเรื่องของการฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำยังไงก็ไม่ควรทำฮะเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้ตรัสเอาไว้นะครับในหลักธรรมคำสอนแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างศาสนสถานหรือว่ารูปเคารพต่างๆเนี่ยให้ประชาชนเข้าเคารพสักการะก็บางทีก็จะมีเห็นคนงานก่อสร้างที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็มาก่อสร้างกันนะครับแต่บางวัดเนี่ยเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับทำงานก่อสร้างในวัดเองนะครับโบกปูนเองทำอะไรเองนะฮะก่ออิฐเองก็มีนะครับในการที่ก่อสร้างโบสถ์วิหารหรือรั้ววัดเนี่ยในกรณีที่พระเนี่ยทำงานด้วยตัวท่านเองถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ไหมครับ
1: กิจของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือพระสงฆ์เนี่ยมันทำหลายอย่างเนาะทีนี้ส่วนที่ว่าหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแยกเป็นส่วนๆไปเนาะว่าอะไรๆในเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างมีไหมในความที่เป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์มีแต่ถ้าจะพูดแล้วคือมันมีท่านตั้งชื่อไว้เลยชื่อว่านวกรรมนอนหนูวอแหวนกอไก่รอหันหมอม้านวกรรม
0: ครับ
1: นั่นคืองานก่อสร้างทั้งหลายแหละซึ่งงานก่อสร้างทั้งหลายแหละเนี่ยบางทีมันจำเป็นคำว่าจำเป็นเนี่ยอย่างเช่นว่าจำเป็นมากจำเป็นน้อยเนี่ยเราดูต้องดูเจาะลงไปในรายละเอียดเนาะอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่มีที่อยู่อะไรเลยมันไม่มีที่อยู่อะไรเลยนะการอยู่ราวป่าเป็นสิ่งที่แนะนำอยู่ใต้โคนไม้เป็นสิ่งที่แนะนำทีนี้ถ้าไม่มีที่อยู่อะไรแล้วคุณจะไปอยู่ใต้โคนไม้มันก็ต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างเนอะต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างเช่นบางทีต้องขึงร่มบ้างข
0: ึ
1: งกรดบ้างกวาดลานบ้างปรับแต่งพื้นที่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันต้องมีเนี่ยพวกนี้เรียกว่านวกรรมนะเร
0: ีย
1: กว่านวกรรมซึ่งเป็นธุดงค์กวัฏในข้อหนึ่งในการที่จะไปอยู่ป่าอยู่แล้วบางทีมันต้องทำทีนี้ท่านที่เตือนไว้บอกไว้คืออย่าทำให้มันมากอย่ายุ่งวุ่นวายให้มันเยอะมีอยู่ก็เอาพอประมาณที่จะอยู่ได้ที่จะเป็นเสนาสนะบรรเทาความหนาวความร้อนป้องกันลมแดดฝนเท่านั้นเองที่ให้ทำเนี่ยมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะไปยุ่งวุ่นวายเรื่องนวกรรมมากท่านยังเตือนไว้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นก็จึงไม่เน้นเนื้อมีอยู่แต่ไม่เน้นบางทีต้องทำก็ต้องทำก็ทำได้แต่ไม่เน้นก็ใช่ไหมอย่างเคสหนึ่งที่เราจะเห็นอย่างกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะนี
0: ่ครับ
1: พระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งให้ไปดูแลงานก่อสร้างนะคือให้เนี่ยคือหมายถึงว่านางวิสาขาเนี่ยเธอจะกำลังก่อสร้างโลหะประสาทที่เมืองสาวัตถีนั่นก็คือบุพารามเราก็คราวนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจะริกจากไปอยู่ในพรรษาแล้วก็ออกพรรษาก็จะเดินทางไปเนี่ยเธอก็ขอพระภิกษุรูปหนึ่งให้มาช่วยดูแลการก่อสร้างนี้ได้ไหม
0: ครับ
1: งั้นจะเอาใครล่ะนางวิสาขาก็ขอท่านพระมหาโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าก็จึงอนุญาตให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปดูแลงานก่อสร้างนี
0: ้ครับ
1: แล้วท่านอยู่9เดือนนะดูแลงานก่อสร้างแล้วก็มาดูแลเนี่ยก็คือหมายถึงอำนวยการทุกอย่างนะนางเอามาถามว่าท่านคะแบบเนี้ยจะได้ไหมหลังคาทำอย่างนี้โอเคไหมห้องหับทำอย่างนี้โอเคไหม พื้นใช้แบบนี้โอเคไหมคือแน่นอนต้องตรวจแบบอ่ะต้องได้ดูอ่ะว่าท่านเขานิมนต์ไปดูเนี่ยอ่ะสีนี้โอเคไหมพื้นที่แบบนี้โอเคไหมกว้างไปไหมแคบไปไหมฟังก์ชันเป็นยังไงคือก็ท่านก็ต้องดูอ่ะจะมาละก็ทำอยู่9เดือนอ่ะนะก็มีบางเคสที่เป็นแบบนี้นะอันนี้มีอยู่นั่นคือเราต้องแยกแยะว่ามันเป็นเคสไหนทีนี้ที่ไม่แนะนำเลยคือถ้าทำงี้แล้วมันไม่ใช่แน่นอนคือทำเป็นอาจินนะทำเป็นอาจินทำเป็นบ่อยๆทำเป็นยาวนานไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วก็อันนี้ต่อแล้วก็ต่ออันนั้นอีกอย่างเงี้ยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าเดี๋ยวเราก็จะเป็นเหตุหลายๆอย่างนะที่หนึ่งก็จะทำให้พระวินัยหย่อนยาน2ก็จะทำให้ตั้งสติปัฏฐาน4ได้ยากด้วยแล้วก็3ก็จะทำให้แบบไม่เพื่อนไม่รักเนื่องเพราะว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างมากแล้วก็จะมีโทษหลายอย่างถ้าทำเป็นอาจินทำเยอะทำบ่อยทำมากทำไม่จบไม่สิ้นสักทีก็มีอันตรายแต่ถ้าบางครั้งบางคราวทำได้หรือบางทีควรจะไปช่วยกันทำด้วยซ้ำแล้วถ้าเป็นอย่างเช่นต้องซ่อมแซมเนี้ยนะหลังคารั่วเนี้ยเอางั้นพระทั้งหมดเราก็ต้องไปลุยซ่อมกันให้มันเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทำ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะอย่าไปเหมาก็ต้องดูแยกแยะเป็นกรณีไปนะ
0: เออครับก็คือถ้าทำแต่พอดีพอประมาณเนี่ยนะฮะไม่มากเกินไปไม่ใช่ไปเป็นคนงานก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงนี่เขาไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมฮะ เออนะฮะ
1: ทีนี้ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราดูในข่าวเฉยๆเนี่ยนะ
0: ข
1: ่าวหรือว่าดูตามโซเชียลเนี่ยคือเขาไปถ่ายภาพมาภาพเดียวแล้วก็เขียนคำบรรยายข้างล่างอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่านี่มันกี่ของสงฆ์หรืออย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีพระชาปูนอยู่
0: พระชาปูนพระเอาตะวันจองพระนักอะไรแบบนี้นะ
1: ซึ่งบางทีเราดูโดยส่วนเดียวไม่ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเคสมันเป็นเคสจำเป็นหรือเปล่าเนอะหรือว่ามันเป็นอาจินของท่านหรือยังไง
0: คือ
1: แค่รูปใบเดียวมันอาจจะบอกไม่ได้นะมันจะบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอบคอบก่อนอย่าเหมาแต่ต้องให้รู้จักแยกแยะต้องดูรายละเอียดให้เหมาะสมนั่นเอง
0: ครับ
1: เจ้าบ้าน
0: เรื่องของการก่อสร้างวัดการซ่อมแซมวัดการทำอะไรต่างๆก็คือนวกรรมนะครับถือว่าเป็นกิจของสงฆ์แต่ว่าควรที่จะทำให้พอเหมาะพอดีพอประมาณนะครับเพราะว่าอยากจะมีช่วงของพระสงฆ์เนี่ยต้องบิณฑบาตต้องปฏิบัติธรรมและอื่น
1: ๆ
0: นะฮะไม่ใช่เอาชีวิตทั้งหมดมาทุ่มอะไรเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ดีไม่งามนะครับถามว่าเป็นกิจของสงฆ์ไหมเป็นกิจของสงฆ์เพียงแต่ว่าต้องพอดีพอประมาณนะครับต่อไปครับเรื่องของการเจ็บป่วยมนุษย์เราก็คงหนีไม่พ้นละครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากตายครับเมื่อใดที่ป่วยเนี่ยก็อยากจะหายป่วยโดยเร็วนะครับไปหาหมอบางทีก็ไม่หายก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันละครับว่าบางวัด

0: หลักคอนเซปต์ของพระพุทธเจ้านะว่าถ้าทุกคนจะสำเร็จอะไรได้ทุกอย่างเพียงการอ้อนวอนแล้วเนี่ยนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรท่านบอกไว้อย่างนี้เลยถ้าบอกว่าลำพังสวดแล้วมันจะหายได้อะโอ้ยคุณชมบลแบบโรคนี้ไม่มีใครตายอ่ะแล้วก็คนป่วยนี่ไม่มีในโรงพยาบาลเนี่ยพระสงฆ์ก็เดินสายเลยมันจะไปยากอะไรเนี่ยขึ้นชั้น2ออกชั้น3ต่อชั้น4เข้า ICU ไปห้องผ่าตัดไปหมดแล้วส่วนบทนี้ก็หายหมดทุกคนน่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่
1: เวทมนต์นะฮะ
0: มันไม่ใช่เวทมนต์อย่างนั้นแต่เคสที่เขาจึงเอามาเป็นคติในการที่จะทำเนี่ยคือจะพูดว่างมงายก็ได้นะแต่ว่ามันมีเหตุมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องราวให้ถูกต้องซะก่อนแล้วมันก็จะมีอยู่2กรณีแล้วกรณีแรกคือท่านพระกิริมานนท์ตอนนั้นเนี่ยท่านพระกิริมานนท์ป่วยแบบคือเขาเรียก gravely ill คือป่วยจะตายแล้วนะป่วยจะเข้าโรงอะว่างี้นะเตียงที่นอนอยู่นั่นน่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเตียงที่ได้ตายหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระนนท์มาบอกว่านี่ให้ไปหากิริมานนท์นะแล้วก็บอกสัญญา10ประการนี้ซึ่งสัญญา10ประการนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเช่นอสุภสัญญาอนัตตสัญญาเรื่องการภาวนาน่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วกิริมานนท์เนี่ยจะหายป่วยโดยควรแก่ฐานะและจะบรรเทาทุกขเวทนาตามควรแก่ฐานะได้แต่ใช้คำนี้ตามควรแก่ฐานะสัญญาสิบประการพอบอกไปสั่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เต็มพระนนท์ก็จึงดำเนินการตามนั้นแล้วไปเนี่ยพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเลยนะพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเนี่ยภาษาสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็เรียกว่าสวดไงสวดมนต์ของประเทศไทยเนี่ยในบริบทของพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงพูดตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้มันจะไม่เหมือนสวดมนต์ของพวกศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามแต่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยสวดมนต์เนี่ยคือสวดขอพรคือเรียก pray PRAY
1: ครับ
0: คือแบบขอพรใช่ไหมแต่ว่าสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือ recitation เนี่ยคือพูดกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนไว้ไม่เหมือนกันเราคนละอย่างแต่ว่าก็ใช้คำเดียวกันแต่ทีนี้ของในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือกล่าวตามแต่ถ้าจะใช้คำที่มันชัดเจนเป๊ะๆเลยก็ใช้ว่าสัจฉายะนะสัจฉายะตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านพระอานนท์ก็สัจฉายะขึ้นมาเสียงเป๊ะเลยเนื้อหาข้อความเป๊ะเลยให้ท่านพระกิริมานนท์ฟังพอฟังแล้วจบว่าเอวังดังนี้หายเลยคุณสมบัติหายเลยหายนี่คืออาการป่วยก็บรรเทาลงเวทนาก็ระงับลง
1: ครับ
0: ตามควรแก่ฐานะตามควรแก่ฐานะใช่ครับนี่คือหมายความว่าคำว่าตามควรแก่ฐานะนี่หมายถึงว่าถ้ามันฐานะที่มันจะหายได้มันก็หายได้นะฐานะที่มันจะหายได้นี่คือเป็นยังไงก็คือเพราะว่าพอจิตใจเขาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วมีปีติมีสุขแล้วจิตใจระงับลงกายก็ระงับด้วยกายระงับเวทนาในกายมันก็ระงับตามไปเวทนาในกายที่ระงับตามไปก็เลยทำให้อาการต่างๆมันดีขึ้นแต่พระกิริมานนท์ตอนนี้อยู่ที่ไหนมรณภาพแล้วคุณสมบลปรินิพพานแล้ว
1: ครับ
0: ท่านไม่อยู่แล้วไงโอ้ยก็คือหายป่วยแต่ก็ยังต้องตายอยู่ดีเข้าใจป่ะแล้วโรคที่ตอนท่านเป็นตอนจังหวะจะตายเนี่ยทำไมไม่หายด้วยอ่ะก็มันเป็นฐานะที่จะต้องตายแล้วไงตอนนั้นน่ะมันหมดจบแค่นี้เข้าใจป่ะนี่คือเคสที่หนึ่งก็เรียกว่าสัญญาสิบประการนี่เป็นบทหนึ่งที่เขาจะใช้กันเวลาทำพิธีกรรมพวกนี
1: ้
0: หรืออันที่สองเคสที่สองเคสที่สองนี่ก็ใช้จะบทเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการหรือโพชฌงค์เจ็ดประการที่ไม่ว่าท่านพระจุนทะก็คือพระพุทธเจ้าก็ป่วยนะมีวาระหนึ่งจุนทะไหนสวดนะคือสัจฉายะนะสัจฉายะโพชฌงค์เจ็ดให้เราฟังหน่อยก็มีหรือท่านพระพุทธเจ้าเองนี่ก็ตามเนาะให้ท่านพระอานนท์หรือใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะไปอธิบายเรื่องโพชฌงค์ให้กับท่านพระอนุรุทธะบ้างบางทีก็ใช้บทสติปัฏฐาน4บ้างแม้แต่ท่าน

0: พระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังเรื่องโพชฌงค์องค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรม7ประการแล้วก็มีทุกขเวทนาเบาบางลงตามกวนแต่ฐานะคือหายจากโรคนั้นน่ะหายจากโรคซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เขามักจะยกขึ้นแล้วก็มาสวดให้ฟังกันเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เอาแล้วทำไมตอนนั้นพระสารีบุตรเราไปอยู่ที่เมืองนารันทาแล้วอ่ะอยู่ในห้องที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกอ่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกนี่คืออ้วกเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะพอถ่ายเป็นเลือดแล้วเขาก็ต้องเอากระทนที่เปื้อนเลือดไปล้างเอากระทนใหม่เข้ามากระทนใหม่เข้ามาอ้วกอีกถ่ายอีกก็เปื้อนเลือดอีกก็ต้องเอาออกไปเอาเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยนะ
1: ครับ
0: แม้แต่พระพุทธเจ้าคืนที่จะปรินิพพานก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ตอนที่ไปนั่งพักอยู่ข้างทางก็กระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกเหมือนกันแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคุณจงพลคิดว่าเขาจะไม่ได้สวดโพชฌงค์7ให้กันฟังเหรอใช่ไหมมีแน่นอน
1: เน
0: าะไม่ให้แสดงทำให้ฟังสารีบุตรแสดงทำให้ฟังหน่อยแสดงฤทธิ์ให้ฟังหน่อยให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยมีแน่นอนแล้วทำไมไม่หายอ่ะก็จะว่าคือตามควรแก่ฐานะในที่นี้คือหมายถึงอย่างนี้นั่นคืออย่างงมงายแต่ให้เข้าใจเหตุผล
1: ครับ
0: นะว่าสิ่งที่ทำให้หายได้เนี่ยคือปีติสุขที่เกิดขึ้นในใจนะพอมีปีติสุขเกิดขึ้นในใจแล้วกายมีความระงับลงกายมีความระงับลงแล้วโรคมันก็จึงระงับไปได้บ้าง
1: ครับ
0: นะแต่มันถ้ามันมีวาระอื่นอีกมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำสอนนี้ต่างหากนะคำสอนนี้ต่างหากที่ว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่เหนือจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี้ยไปได้ซึ่งอยู่เหนือไปได้เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องโพชฌงค์7อย่างนี้เป็นต้นเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นเรื่องสัญญา10ประการนี้เป็นต้นเนี่ยคุณจะอยู่เหนือจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้นะยังไงเพราะคุณอยู่เหนือจากการเกิดไง
1: ครับ
0: ที่ถ้าว่าเรามีโรคไข้เจ็บได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคุณมีกายนี้คุณมีกายนี้ยังไงมันก็ต้องเจ็บป่วยเนี่ยไม่อันใดก็อันหนึ่งขนาดว่าท่านพระพักุละเนี่ยนะแข็งแรงมากอายุ180ปีนะท่าน160ปี160ปีท่านนี่แข็งแรงมากไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะแม้แต่ขนาดนั้นก็ตามท่านยังปวดหลังนิดหนึ่งยังปวดหลังนิดหนึ่งนะคนที่แข็งแรงขนาดนี้อายุ160ปีเนี่ยปวดตอนอายุ80ยังอยู่ได้ไปถึงอีก80ปีนะก็ปรากฏว่ายังต้องมีอาการปวดหลังนิดหนึ่งเพราะว่ากายมันมีอยู่มันก็ต้องมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายทีนี้พอมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเราจะไม่ให้มีเจ็บไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องอย่าเกิดนี่ต่างหากต้องอย่าเกิดในการเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7สัญญา10ประการจะทำให้เรากำจัดความเกิดได้เนื้อกำจัดความเกิดได้ก็คือกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงกำจัดความตายไปได้นี่ต่างหากนี่ต่างหากที่ว่าเป็นเอเซนส์ของบทสวดนั้น
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าหายป่วยโรคที่เราเป็นอยู่แต่หยุดการป่วยด้วยการไม่เกิดอีกเป็นอมตะเลยนะก็ไม่เกิดก็ไม่ตายไม่ตายคือเป็นอมตะไงไม่ตายคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปไงทีนี้อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์พูดเนี่ยคือไม่ได้ว่าคัดค้านนะก็ใช่ไหมแต่ให้เข้าใจบริบทก่อนแล้วที่ควรจะทำเนี่ยมันก็คือให้ไปฟังกันนั่นแหละแต่ว่าคือสนับสนุนด้วยซ้ำว่าให้สวดให้ฟังนะแต่ให้เข้าใจความหมายด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณสมบัติอินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้าแล้ว
1: อ
0: ินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้ามันมีโอกาสตรงนี้แล้วก็หมายความว่าคือคนเราเนี่ยพอทำงานติดต่อผู้คนอยู่ในสังคมบางทีมันเพลินไปมันเผลอไปมันลืมไปก็จะลืมไปฉันลืมที่จะปฏิบัติธรรมฉันลืมที่จะตั้งสติไว้ฉันลืมที่จะมาฟังเทศเอาจากนี้พอป่วยแล้วก็จึงค่อยนึกได้ไงพอป่วยจึงค่อยคิดถึงพระเนี่ยจึงจะค่อยมาวัดจึงแบบพอผิดหวังได้ไม่ตามที่สมหวังจึงค่อยมาวัดแต่ตอนที่มีความสุขไม่ได้นึกถึงพระหรอกไม่ได้นึกถึงวัดไม่ได้นึกถึงคำสอนคือเปลือยไปอยู่ทีนี้พอป่วยแล้วนิมนต์พระมามาสวดให้ฟังหน่อย คือมันยังดีไงเข้าใจไหม
1: ครับ
0: มันยังดีดีกว่าคือเพราะว่าอย่างน้อยยังไม่ประมาททีนี้ตรงนี้คืออะไรคือสภาวะจิตของบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้ตายแล้วนั่นน่ะเขามีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแล้วมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแล้วอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5 อย่างนี้มีความแก่กล้าขึ้นทำไมถึงแก่กล้าขึ้นอ๋อก็ตอนแรกมันยังไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีศรัทธาเท่าไหร่ทีนี้พอป่วยปุ๊บอ้าวเราถึงต้องได้นึกถึงพระอานิศรัทธามาละสติมาละปัญญามาละ
1: ครับ
0: มาแล้วตรงเนี้ยแหมเสริมให้มันไปถูกทางอย่าไปทางงมงายไงถ้ามีปัญญาตรงนี้มีสติตรงนี้มีศรัทธาตรงนี้แล้วแนะนำให้มาถูกทางว่าเออนี่ไงคุณเห็นไหมความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นไหมความเป็นโทษของขันห้าเห็นไหมความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความเป็นของที่หาสาระไม่ได้ให้เห็นด้วยปัญญานะเห
1: ็
0: นชัดแจ่มแจ้งอยู่คือมันอย่างสมมติถ้าเรากำลังแบบไปออกกำลังกายได้เที่ยวได้กินดื่มได้มันเห็นไม่ชัดเห็นโทษของสิ่งที่ให้มีความสุขเนี่ยมันเห็นไม่ชัดตอนเราสุขอยู
1: ่ครับ
0: ตอนเราสุขอยู่จะไม่ให้เห็นโทษของสิ่งที่มีความสุขมันเห็นไม่ชัดไงก็มันอร่อยอยู่นี่เช่นตอนเราหิวข้าวนี่นะกินอะไรมันก็อร่อยหมดเนี่ยคุณสมบัติกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมแต่พออิ่มแล้วเนี่ยโอ้ยต่อให้อร่อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่อยากกินแล้วเห็นโทษ
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันว่ากายของเราเนี่ยเดี๋ยวฉันทำนั่นนี่มีความสุขแล้วก็พอพระบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นของมีโทษนะเป็นของไม่ควรยึดถือนะไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะเพราะว่ายังเห็นโทษได้ไม่ชัดเห็นแต่สุขอยู่
1: ยังไม่ประสบความทุกข์เนี่ยจะไม่นึกพระเหมือนกรณีที่บางคนเนี่ยนะฮะดวงดีดวงเด่นรวยเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญบางทีเนี่ยต้องดวงตกมีปัญหาเนี่ยเข้าวัดทำบุญไปหาพระมีนะฮะคือถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็มักจะไม่เข้าวัดส่วนใหญ่เข้าคือบางคนนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ฮะบางคนเนี่ยเข้าวัดเพราะมีปัญหาสามีเลิกกันบ้างภรรยาเลิกกันบ้างมีปัญหาคือที่มาหาพระบางคนนะฮะก็จะมีปัญหาพอเวลาหมดปัญหาปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าวัดนะฮะพระอาจารย
0: ์ตรงนี้ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมไง
1: ครับ
0: เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมถ้าเราเจอทุกข์อยู่เฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเราก็อาศัยข้อนี้ให้เห็นธรรมะได้แต่การจะเห็นธรรมะได้คุณต้องประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่งมงายนะถ้ามีความงมงายมีความเข้าใจผิดปัญญามันจะเกิดไม่ได้นะทีนี้ไอ้ตรงจุดที่ว่าเราเริ่มเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่จะไม่เห็นธรรมเลยเพราะทุกข์เนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างศรัทธาและปัญญาเนาะในอินทรีย์5เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้เช่นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยลำดับ5อย่างเนี่ยมันไล่กันไปหมายความว่าพอเรามีความเลื่อมใสมีความลงใจแล้วเราก็จะลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือวิริยะแต่ลงมือทำจริงแน่ๆจริงเป็นวิริยะนั่นก็จะทำให้เรามีสติตั้งมั่นขึ้นได้แต่มีสติตั้งมั่นขึ้นได้แล้วเราก็จะจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างนั่นคือปัญญาแล้วทีนี้ก็คือเป็นสายการพัฒนาทีนี้พอปัญญาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาให้เกิดความเลื่อมใสมั่นใจลงได้เนี่ยต้องเกิดจากมีเอาทุกข์เนี่ยมาเชื่อมเพราะว่าปัญญาพอเรามีแล้วเนี่ยคุณต้องแอพพลายเอาไปใช้ในเรื่องของทุกข์ในที่นี้เช่นคือความเจ็บป่วยเป็นต้นโอ้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ใช่นี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจริงนะเนี่ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่เที่ยงจริงเนี่ยเป็นรังของโรคยิ่งเขาจะมีความมั่นใจเฉพาะอย่างขึ้นมาทันทีศรัทธาเพิ่มเลย
1: ครับ
0: ศรัทธาเพิ่มยิ่งลงมือทำนั่นคือความเพียรทำจริงแน่จริงทำจริงแน่จริงสติเขาก็ยิ่งจะมีกำลังมากขึ้นสมาธิยิ่งมีกำลังมากขึ้นปัญญาเห็นคมกล้ามากขึ้นในนัยยะต่างพอมีปัญญาเห็นปุ๊บโอ้นี่ไงร่างกายเรามันมีโทษอยู่เนี่ยนี่คือเอาทุกข์มาเชื่อมก็จะไม่เกิดความมั่นใจเฉพาะอย่างนั่นคือศรัทธาวนไป3รอบ4รอบ5รอบ6รอบวันหนึ่งเนี่ยบางทีวน20 30รอบอินทรีย์ก็แก่กล้าไงอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันหลายครั้งแล้วที่ว่าทำให้คนบรรลุธรรมได้แม้แต่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนอนอยู่บนเตียงที่ตัวเองป่วยอยู่เนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวเช่นโพชฌงค์7 เรื่องสติปัฏฐาน4หมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือแม้แต่ธรรมิกะอุบาสกก็ตามฟังแล้วจิตใจเข้าใจสัจธรรมต่างๆก็บรรลุธรรมได้บรรลุโสดาบันบรรลุอนาคามีได้แม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะเองก็ตามแล้วก็บรรลุอนาคามีบรรลุอรหันต์อยู่บนเตียงที่สวรรคตนั้นแล้วเพราะว่าได้ฟังธรรมแล้วก็เลยเป็นเหตุให้การที่ว่าถ้าคนป่วยแล้วเขาจึงจะนิยมนิมนต์พระเนอไปให้ฟังเทศฟังธรรมหรือสวดมนต์สวดพรให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจบริบทอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นประโยชน์ในการที่เราได้ฟังคำสาธยายนั้นนะคือการฟังสวดเนี่ยถ้าจะพูดบทเพียรจะได้ถูกคือสัจจายะสัจจายะเป็นภาษาบาลีถ้าจะพูดภาษาไทยคือสาธยายก็คือสวดให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายเห็นสัจธรรมเกิดปัญญาปล่อยวางได้หมดพ้นจากภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเองเชิญบัง
1: ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องในทางพระพุทธศาสนาครับการทานเนื้อสัตว์ครับไม่ได้ฆ่านะครับคือศีลเนี่ยบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ครับเราทานเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรก็ตามถือเป็นการสงสัยไม่มีการฆ่าสัตว์ไหมครับผิดไหมฮะบาปไหมฮะ
0: รูปแบบการรับประทานเนื้อสัตว์เนาะที่จะเป็นการส่งเสริมก็มีที่ไม่ใช่การส่งเสริมก็มีต้องแยกแยะในกรณีเอาอย่างพระสงฆ์ก่อนพระสงฆ์เนี่ยลักษณะรูปแบบการเลี้ยงชีวิตก็คือไปบิณฑบาตใช่ไหมไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปอะไรก็คือไปรับมาเฉยๆเขาให้อะไรก็เอาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีที่กินเนื้อแน่นี่คือพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้อยู่แล้วเรารับประทานได้แต่ที่จะมีเนื้อแค่บางสิบประเภทนะเช่นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้องูเป็นต้นที่ไม่ให้รับประทานเพราะอะไรเพราะมีคนมาติเตียนมีคนมาติเตียนว่าเอ้าเนี่ยทำไมพระไปกินเนื้องูไปกินเนื้อหมีไปกินเนื้อเสือโครงเสือเหลืองโอ้ยก็ไม่เห็นต่างอะไรกับโยมเลยโยมก็กินนี่พระก็กินนี่แล้วจะไปไหว้ทำไมก็เกิดการติเตียนอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยงั้นพระสงฆ์ไม่ต้องไปกินเนื้อพวกนี
1: ้
0: เนื้อไม่ต้องกินรับมาก็ไม่กินความบริสุทธิ์ของเนื้อสัตว์เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าคุณได้มายังไงเนื้อลักษณะได้มายังไงที่ว่าบริสุทธิ์เอาข้อนี้ก่อนเนื้อก็คือว่ามันตายเองแล้วก็มีคนเอาเนื้อนั้นมาทำกินอันนี้จะเรียกว่าคือไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาแต่ที่ต้องไปเบียดเบียนเขามาเนี่ยคือเขาอยู่เฉยๆแล้วคุณไปฆ่าเขามากินอันนี้ไม่ดีเข
1: ้
0: าใจไหมทีนี้พอฆ่ามากินแล้วตัวเองกินไม่หมดทำไงก็ไปขายไปขายคนมาซื้อพอซื้อมากขึ้นดีมานด์มันสูงแต่สป라이มันน้อยใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรากินเหลือเราไม่มีตู้เย็นแช่ทำไงเราก็ต้องขายเราก็ต้องขายถูกๆไงขายไม่เอาแพงทีนี้พอดีมานด์มันมากขึ้นเราราคาสูงได้ใช่ไหมราคาสูงได้นี้ทำไงก็เลยไปฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะนี่มันไม่ดีแหละนะฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะทีนี้ไปหาในป่ามันสป라이ดีมานด์ไม่ได้ทำไงเลี้ยงเพื่อฆ่าเลยอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าแล้วจึงเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะสนองความต้องการของสังคมดีมานด์ไงเนอะซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เศร้าหมองเป็นบาปแน่นอนเนอะเพราะว่ามันต้องเริ่มมาจากความอยากของมนุษย์ที่ว่าต้องมีดีมานด์เพิ่มขึ้นแล้วคือเราลองมองภาพอย่างนี้ก็ได้นะกุศลว่าในสมัยพระศรีอานคือสมัยพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกคนรักษาศีลหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีสักคนใดคนหนึ่งที่ไม่รักษาศีล5เลยไม่มีเลยนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: 100% ของประชากรทั่วโลกรักษาศีล5หมดเลยนะถามว่ามันจะมีโรงฆ่าสัตว์ไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแน่นอนตกงานเลยคือไม่มีอ่ะไม่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าไม่มีคนฆ่าสัตว์แล้วก็จะรักษาศีล5จะไปฆ่าสัตว์ได้ไง
1: ครับ
0: แล้วสมัยนั้นมีเนื้อกินไหมก็ต้องมีแน่เพราะว่าสัตว์มันตายเองโดยธรรมชาติต้องมีเราก็จะแบบเอามากินก็กินแค่นั้นมีแค่นั้นก็กินแค่นั้นที่เหลือก็ไม่ต้องกินไงก็กินอะไรกินผักผลไม้กินอะไรไปไงในยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้นะยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยคือมันมีดีมานด์ไงเพื่อให้คนรู้สึกสบายใจก็ฉันก็ไปซื้อจากตลาด ในท่านจึงแบ่งระดับของการฆ่าไว้เนี่ย3ระดับด้วยกันนะระดับของการฆ่าไว้เป็น3ระดับนี่นี่เป็นคำพูดที่เป็นภาษาบาลีเลยนะคุณสมบูรณ์นะอาจารย์พูดเป็นภาษาไทยก็คือว่า1ฆ่าเอง1ฆ่าเองฆ่าเองก็คือลงมือเอง2 2นี่คือใช้ให้เขาไปฆ่าใช้ให้เขาไปฆ่าคือสั่งลูกน้องหรือว่าคนรับใช้หรือว่าทาสให้ไปทำนะซึ่งถ้าไม่ทำมีปัญหาเขาก็ถูกบังคับไงเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอัยการศาลหรือตำรวจเนี่ยเขาสั่งให้ทำตามระบบกฎหมายเนี่ยเขาสั่งให้คุณนะตัดสินคดีความงี้นะสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าไงเข้าใจไหมสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าซึ่งก็คือถูกสั่งให้ทำในกระบวนการการสั่งให้ทำก็ได้บาปเหมือนกัน2เคสแบบนี้ถือว่าผิดศีลโอเคไหมอีกระดับหนึ่งระดับที่3ที่ว่าห่างออกไปอีกท่านใช้คำว่าชักชวนให้ทำชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำแล้วชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำตรงที่ว่าเคสมันมีท่านใช้คำนี้ครั้งแรกในปรากฏมีมาในพระวินัยเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ต้องการหนังวัวมีโยมอุปถากในที่ว่าพระรูปนี้ก็ไปบิณฑบาตที่บ้านของโยมคนนี้ทุกวันเป็นประจำปรากฏว่าโคที่อยู่ที่บ้านของโยมคนนี้เขาเพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆแล้วลูกโคออกมาใหม่ๆสีผิวมันก็ยังแดงๆสดๆอยู่มันยังไม่โดนแดดใช่ป่ะพระรูปนี้ก็เลยไปจ้องที่ไอ้โคลูกน้อยตัวนี้แล้วไปมองอยู่เนี่ยโยมเขาก็ถามว่านี่ท่านมองมันอะไรอ่ะคือพระมองเนี่ยปรากฏเลยบอกเขาว่าเอออยากได้หนังมันสวยดี
1: ครับ
0: พูดแค่นี้นะไม่ได้สั่งให้เขาไปฆ่าด้วยนะเข้าใจป่ะแล้วตัวเองไม่ได้แค่พูดขึ้นเองแล้วก็ไม่ได้แบบว่าลงมือทำเองด้วยนะเขาก็เลยจัดให้เลยโอ้ได้ครับท่านเลยเอาลูกโคน้อยเนี่ยมาผูกขาเนี่ยเอาค้อนตีหัวเอามีดปาดคอเลือดสาดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วถลกหนังห่อพับให้พระไปเลยเราก็ไม่ได้ทำนะใช่ไหมไม่ได้ทำงั้นเราก็รับมาแล้วกันอ่ะเขาทำก็ทำไปอ่ะพอรับมาเสร็จแม่โคเนี่ยคุณจอมพลแม่โคมันก็เดินตามพระรูปนี้มาเดินตามพระรูปนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงวัดเนี่ยพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นแล้วก็ถามว่าเอ้าพระเดชกุลทำไมมีวัวเดินตามท่านมาด้วยล่ะเอ้าแล้วนี่ท่านถืออะไรมาเนี่ยปรากฏว่าคือเอาหนังลูกวัวน้อยเนี่ยนะห่อผ้าสังกะสีมาไง
1: ครับ
0: เกิดเลือดมันซึมออกมาพอดีเอาทำไมมีเลือดซึมออกมาที่ผ้าสังกะสีท่านแบบนี้ไหนดูซิข้างในเป็นอะไรเปิดมาเป็นหนังลูกวัวโอ้ยเขาก็เลยติเตียนกันมาโอ้นี่ทำไมท่านถึงจะใช้คำนี้เลยว่าชักชวนให้เขาฆ่าชักชวนให้บุคคลนั้นคือโยมคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวเองไม่ได้สั่งนะแล้วเขาก็ตัวเองก็ไม่ได้ทำเองแล้วใช่ไหมแต่การชักชวนให้ทำเนี่ยก็ควรถูกติเตียนด้วยในเคสนี้ผิดศีลไหมไม่ผิดศีลแต่ว่าได้รับบาปไหมได้ด้วยกันแต่ซึ่งลักษณะการชักชวนเนี่ยก็คือสร้างดีมานด์ไว้ในตลาดนี่ไงเป็นลักษณะที่ชักชวนเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะถ้าเรามาดูในคำสอนแล้วมันก็จะมีส่วนที่มันจะลงรับกันได้อยู่แล้วก็มีอาชีพคือการค้าขายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แนะนำให้ทำหนึ่งในการค้าขายนั้นคือค้าขายสัตว์เป็นแล้วก็ค้าขายเนื้อสัตว
1: ์ครับ
0: แล้วค้าขายสัตว์เป็นก็คือขายมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือขายสัตว์เช่นหมูหรือไก่ให้ลงค่าสัตว์นี่คือค้าขายสัตว์เป็นหรือการค้าขายเนื้อสัตว์ก็คือซื้อจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้วขายต่อไปอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำหรือไม่แนะนำให้ทำยังรวมถึงการค้ายาพิษการค้าอาวุธแล้วก็การค้าสุราด้วยนะ5อย่างเนี้ยไม่แนะนำให้ทำเพราะมันก็เป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผิดศีลนั่นเอง
1: แล้วอย่างพ่อค้าเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ตามแผงตลาดอะไรแบบนี้นี่คือเขาบาปไหม
0: ก็โดนด้วย
1: โอ้แล้วแก้กรรมได้ไหมพระอาจารย์คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะคือถ้าไม่ทำมาหากินอาชีพนี้เน
0: ี่
1: ยมันก็ไม่มีจะกินเนี่ยต้องควรทำยังไง
0: สิ่งที่ควรทำก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าสมมติ ฉันยังแบบเปิดร้านขายเหล้าอยู่ใช่ไหมเปิดร้านขายเนื้อสัตว์อยู่หรือทำฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเงี้ยเอานะเราแบบส่งเสริมอยู่ก็จริงแต่ว่าตัวเทศถ้าเราจะทำเองหรือเราจะสั่งทำเนี่ยเราไม่ทำก็จะหมายคืออย่างน้อยศีลเรารักษาได้แต่พอเรารักษาศีลให้ได้แล้วเราทำละเอียดขึ้นไปในการภาวนาก็คือเรื่องของสมาธิและปัญญาการปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญาจะเป็นตัวที่ทำให้เราพ้นเหนือจากกรรมข้อนี้แล้วเราก็อาจจะค่อยตั้งจิตอธิษฐานว่าในการที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือแก้ไขอะไรยังไงมันเป็นช่องที่จะให้เราไปได้อยู่ในการที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราอย่าให้ผิดสมาธิภาวนาเรานั่งเราทำฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญามันก็จะค่อยให้เราเหนือจากกรรมในข้อนี้ได้นั่นเองเรียนผ่าน
1: ครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายครับพระอาจารย์เรื่องของทางบ้านส่งมาบอกว่าเอ๊ะเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีนะฮะหรือว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมันผิดมันพลาดมีคนมาพูดเหมือนจะสมน้ำหน้าเราเออบอกว่าเราไม่ได้ดีได้ร้ายเน
0: ี่
1: ยคนที่มาพูดต่อว่าซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้าแบบนี้เอ๊ะเขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำไหมฮะ
0: ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ในเรื่องแรกก่อนว่าเราจะดีหรือจะชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นปากของคนอื่นก็เป็นปากของคนอื่นต่อให้เขาจะสาปแช่งเราหรือเขาจะยกย่องเราให้ดีขนาดไหนก็ตามถ้าเราทำดีหรือไม่ดีมันก็ตามนั้นมันไม่ได้ตามปากเขาโอเคไหมอย่างบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยเขามาแบบให้ร้ายเราแบบสาปแช่งเราเราต้องชมกันสิต้องแบบอะไรอ่ะให้พรสิถึงจะดีเออ
1: ปอปั้นกันครับ
0: แหมแต่ถ้าให้พรแล้วเขาทำชั่วอยู่มันจะไปเวิร์กได้ไงใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีอ่ะหรือถ้าเราทำดีอยู่แล้วเขามาด่ามาว่าดูอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าทำความดีเนี่ยเทวทัตนี่ประโถสาปแช่งทุกชาติให้ตกนรกหมกไหม้ให้ได้ไม่ดีให้แบบไปได้ชั่วอย่าได้ผุดได้เกิดแล้วเป็นไงพระพุทธเจ้าเป็นงั้นป่ะ
1: ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
0: ไม่เป็นนะมันก็แล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรเข้าใจไหมจิตใจเราจึงต้องมั่นคงต้องมีพรหมวิหาร4ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ให้กระแสคำพูดของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจของเราให้ได
1: ้ครับ
0: เรารักษาจิตของเราข้อนี้คือแน่นอนนะพอเราถูกด่าถูกว่าถูกแช่งถูกทำร้ายในทางวาจาหรือทางกายมันมีผลกระทบต่อใจแน่แต่เราต้องป้องกันข้อนี้ของเราต้องป้องกันข้อนี้ของเราด้วยการที่มีเมตตามีอุเบกขามีพรหมวิหารมันจะมีผลในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้แต่ทีนี้พอเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามมรรค8พอเราปฏิบัติตามมรรค8แล้วคุณสุบลบางทีมันอาจจะมีทุกขเวทนาหรือบางทีมันอาจจะมีสุขเวทนาอันนี้ธรรมดาให้เข้าใจยอมรับข้อนี้ก่อนแต่คือบางคนจะเข้าใจว่าฉันทำความดีแล้วมันต้องได้ดีสิต้องได้สุขสิต้องสำเร็จสิต้องร่ำรวยขึ้นสิบางทีมันอาจจะไม่เป็นก็ได้เอางั้นฉันจะทำความดีไปทำไมก็ต้องให้มีความมั่นใจไงถ้ามีความมั่นใจว่าทำดีต้องได้ดีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สุขเวทนานะเพราะฉะนั้นที่ว่าได้ดีเนี่ยคือได้ทำความดีนะเออได้ทำความดีเนี่ยมันดีแล้วดีกว่าได้ทำความชั่ว
1: ครับ
0: คนเราพอได้ทำความดีแล้วมันไม่ได้สุขเวทนาก็เลยคิดว่าจะไปทำความชั่วยิ่งทำความชั่วยิ่งได้ชั่วมันหนักมากขึ้นไปยิ่งไม่ดี
1: ครับ
0: เอ้าทำไมคนหนึ่งเท่าทำชั่วแล้วเขาได้ดีหมายถึงมีสุขเวทนาใช่ไหมล่ะก็เพราะนี่คือไม่แยบคายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะชัดเจนเนี่ยว่าคนทำความชั่วจะไปได้ดีได้ไงคุณสมบัติคนทำความชั่วความชั่วก็ปรากฏขึ้นที่เขาเดี๋ยวนั้นที่เขาทำเลย
1: ครับ
0: แต่บางทีมันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได้เช่นโกงก็ได้เงินใช่ไหมเงินไปซื้อของอะไรที่จะให้ความสุขได้ไงน
1: ี่
0: คือความชั่วที่มาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได
1: ้
0: ก็ใช่ไหมแต่ความดีบางทีมาในบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยมาในรูปของทุกขเวทนาบางทีก็มีเช่นท่านเปรียบเทียบคนกินยาขมเนี่ยคนกินยาขมมันก็ขมอ่ะตอนกินอ่ะแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะหายนะเออใช่บางทีเราจะทำความดีมันยากนะจะทำความดีจะรักษาศีลจะไม่ด่าใครจะอดทนจะมีเมตตาเนี่ยบางทีมันทำยากเนอะบางทีมันทำยากแล้วถูกเขากลั่นแกล้งอีกฉันจะรักษาศีลเนี่ยแต่ว่าถ้าทำปุ๊บความดีเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะค ความดีเหล่านั้นอาจจะมาในรูปของทุกขเวทนาเป็นไปได้อันนี้เรายอมรับมันเลยก็อยู่กับมันไปเราอยู่กับมันไปให้มั่นใจว่าถ้าทำความดีความดีอยู่กับเราความดีนั้นจะรักษาผู้ที่ปฏิบัติของเขาเนื้อธรรมะจะคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติธรรมะไม่มีใครจะทำอันตรายบุคคลผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยให้มันจากตอนนี้นั่นเองเชิญบัตร
1: ครับสำคัญที่ตัวเรานะครับเราทำความดีปฏิบัติดีเนี่ยก็ย่อมที่จะได้ดีนะครับทำชั่วได้ชั่วไม่มีครับชั่วหรือทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เราทำแน่นอนนะวันนี้อาจจะยังมาไม่ถึงแต่กฎที่เหนือกว่ากฎหมายเนี่ยคือกฎแห่งกรรมนะครับทุกวันหนึ่งสิ่งที่ทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการธรรมะรับอรุณหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือสำราญที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไวรัสฮันตาเรือสำราญอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือจึงยังไม่น่าเป็นกังวล
12: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondihousซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยาเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวและรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อ6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่แพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่ากังวลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มเร่งแก้ปัญหาส ารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนรับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญทางแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงโดยกำชับให้วางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือด้านนายธีรชูนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงถนนงามวงวานบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนื่องจากมวลชนรวมตัวต้อนรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษเช้าวันนี้
14: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีกลุ่มมวลชนรวมตัวชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 นวันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาการชุมนุมโดยสามารถเลือกใช้เส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกวัดเสมียนนารีผ่านถนนประชาสงเคราะห์เลี้ยวขวาที่แยกประชานิเวศเข้าสู่ถนนประชาชื่นขาออกและกลับเข้าสู่ถนนงามวงวานบริเวณแยกพงเพชรรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569แรม10ข้ามเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะแอลชลนันแก้วกล่ำนะคะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเรา2คนนะ
0: ค่ะ
1: อ่ะยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้กับข่าวยามเช้าแล้วช่วงเวลา 6:30 นาทีแน่นอนวันนี้ตีคล้องร้องข่าวนะครับพบกับคุณบุญมาสีมาศก็ยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนี้ฝนอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเนี่ยได้หลายพื้นที
0: ่
1: ก็ให้พี่น้องเฝ้าระวังกันด้วยในส่วนหนึ่งเรื่องของการเดินทางนะครับไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างแม่นยำนะเพราะว่าทุกวันนี้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือว่าก็เครื่องมือของทาง AI เนี่ยก็มาช่วยด้านความแม่นยำได้มากทีเดียวค่ะ
0: ค่ะก่อนไปติดตามข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรามีทีมงานค่ะคุณแอลคุณสุวิทย์สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะเป็นทีม New Media ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วนAM ก็จะมี AM 819 AM 891 kHz นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยค่ะส่วนออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีช่องต่อๆนะคะส่วนตัวกบอบก็เข้ามาติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สภาพของอากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกับโชกแรงในบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะเพราะว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยสำหรับทางภาคการเกษตรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะมาดูช่วงเช้านี้กันหน่อยค่ะอากาศช่วงเช้านี้วันนี้เตือนกันเลยนะคะว่าฝนเยอะค่ะภาคเหนือมีฝนประมาณ 60% ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนตกเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องฟ้าฝนด้วยนะคะลมแรงค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงค่ะ 20% เท่านั้นนะคะในบางพื้นที่แล้วก็ภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ยังคงมีฝนมีลมแรงด้วยนะคะ 40% ค่ะส่วนทางด้านของภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะค่ะ 60% เหมือนกับอันดามันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือค่ะเรือทางทะเลอันดามันนั้นคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของลมแรงด้วยค่ะกรุงเทพมหานครก็ 40% เช่นกันนะคะ
1: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวยามเช้าวันนี้กับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านลงไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ต นะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้ท่านก็ไปมีกรณีของการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีที่ระนองกันด้วยแต่ว่าที่ไปภูเก็ตนะคะท่านก็ไปต้องบอกว่าท่านไปเคลียร์ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่หาดบางเทาแล้วก็มีการไปพูดคุยตามภาพข่าวที่ได้มีสื่อได้นำเสนอกันนะคะหลังจากนั้นอย่างที่ได้นำเรียนไปท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระนองนะคะสำหรับที่ระนองเนี่ยก็มีการแถลงข่าวถึงกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทนะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะรวมถึงกำลังพลทหารจากกองทัพภาคที่4รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางรินนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะหลังจากที่มีการสืบทราบว่าโกดังดังกล่าวนะคะมีการซ่อนเร้นสินค้าและเชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะแต่ยังไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรโดยจากการลงพื้นที่ค่ะมีการไปตรวจพบว่าเป็นของบริษัทเอกชนในจังหวัดระนองและมีเจ้าของโกดังก็คือนางสาวเออันนี้คือนามสมมติเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุรายชื่อผู้เช่าพื้นที่เก็บสินค้าก็คือชายสัญชาติเมียนมาอายุ22ปีซึ่งพบสินค้าภายในค่ะเป็นกล่องอุปกรณ์เครื่องจักรกลมีเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทระบุเบื้องต้นค่ะว่าผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารการนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอให้ทางด้านนางสาวเอนะคะเป็นนามสมมตินี่แหละทำการติดต่อเจ้าของสินค้าเพื่อนำเอกสารและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อผู้เช่าพื้นที่โกดังและเจ้าของสินค้าได้ในขณะดังนั้นนะครับณตอนนั้นซึ่งเจ้าที่ก็ได้มีการตรวจยึดเอาไว้ก่อนอายัดสินค้าทั้งหมดนะครับไว้ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงค่ะการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการที่จะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IMF นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มธนาคารโลกในปี2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกค่ะครั้งที่1ทับ2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและก็การเงินระหว่างประเทศค่ะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงนะคะทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์เรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินด้วยค่ะสำหรับการประชุมนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาขออภัยค่ะ12ถึง18ตุลาคมปีนี้ค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนะคะกว่า 15,000 คนค่ะทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็นักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจแล้วก็สื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศค่ะ
1: ค่ะยังไงช่วงสิ้นปีเนาะตุลาคม
0: ใช
1: ่ก็พี่น้องชาวไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกเช่นกันเพราะว่านี่คือการประชุมธนาคารระดับโลกนะคะโอ้ยิ่งใหญ
0: ่ะ
1: นะแล้วก็ที่สำคัญไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็เดี๋ยวติดตามรับชมบรรยากาศภาพการประชุมในช่วงตุลาคมอย่างที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือ 12-18 ตุลาคม 2569 นี้น
0: ะ
1: ที่กรุงเทพมหานครอ่ะนะมาดูกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวที่มีการนำประเด็นนี้ไปออกทางด้านของรายการชื่อดังนะของช่องน้อยสีก็คือรายการโหนกระแสก็แล้วกันเพราะว่าในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีการได้บอกกรณีดังกล่าวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีทางด้านของช่างเนี่ยเขาเป็นช่างรับเหมาก ก่อสร้างบ้านเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหมาหลอกเหยื่อตั้ง60รายมีการสูญเสียเงินไปแล้ว45กว่าล้านบาทนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแน่นอนนะพอมีเรื่องเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ท่านก็ต้องลงไปดูแลโดยท่านเปิดเผยนะคะว่าถึงความคืบหน้ากรณีทางด้านนายเกรียงไกรระวัยกลางเนี่ยหรือว่าในนามของช่างหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านโดยเป็นเจ้าของ Facebook นะหวานเจี๊ยบเลยนะรับสร้างบ้านภายหลังเขาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อว่าช่างหนึ่งสร้างบ้านซึ่งในกรณีนี้เขาตกเป็นข่าวใหญ่เลยนะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา คือพบค่ะว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสาน มีมูลค่าความเสียหายกว่า45ล้านบาททางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กำกับดูแลสคบนะคะทันทีที่ปรากฏข่าวท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้ทางด้านของนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคที่3เนี่ยเข้าร่วมในรายการเลยนะรายการโหนกระแสนี่แหละแล้วก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือมีการนำภาพแบบบ้านที่แบบสวยงามเลยนะของคนอื่น
0: มาโชว
1: ์มาโชว์ในเพจนี่แหละเป็นเราอ่ะเรามีบ้านในฝันเราเก็บเงินเก็บทองมาโอ้คนนี้ทำไมปลูกบ้านสวยจังราคาก็
0: มาสร้างโปรไฟล์เขาเรียกแบบเรียกสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือ
1: นี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็คือมาแอบอ้างในเพจแล้วมีการเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทนะคะมีก็อย่างที่พี่กบได้บอกไปว่าโอ้โปรไฟล์แถมมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นแถมที่ด้วยนะพอปลูกบ้านแล้วเนี่ยก็คือเป็นการหลอกผู้บริโภคหลังจากนั้นเนี่ยเขาหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายเงินสดเต็มจำนวนหลักล้านเนี่ยเพราะว่าปลูกบ้านต้องก็คือต้องล้านต้นๆแหละเอาอย่างแบบนี้เลยนะชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นที่แบบไม่ค่อยหลังใหญ่มากตอนนี้เมื่อมีการโอนเงินไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปทำเพียงแค่เทคานเท่านั้นแล้วมีการขึ้นโครงเสาเหล็กหรือว่าทำหลังคาแล้วหลังจากนั้นทิ้งงานไปนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับท่านบอกว่ามีอยู่กรณีหนึ่งเนี่ยที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือเป็นข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งเขาคือต้องบอกว่าเก็บเงินประทังชีวิตเนี่ย2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมที่จะเกษียณเพราะว่าอายุ59 60นี่คือเตรียมเกษียณแล้วนะอีกปีหนึ่งนะคะแต่มาถูกหลอกและที่สำคัญเครียดหนักจนเสียชีวิตตรงนี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจมากท่านก็นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็บอกนะคะว่าสคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวทั้งได้ของนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือเดี๋ยวจะท่านเรียกพบเนี่ยพรุ่งนี
0: ้
1: วันอังคารที่12พฤษภาคม2569 9:30 นาทีนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะนำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงและพร้อมให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยรวมถึงเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายด้วยและหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อนที่จะก่อสร้างบ้านเนี่ยให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศของสคบหรือไม
0: ่
1: นะฮะอันนี้ยับเลยนะงวดเงินเนี่ยสัมพันธ์กับงวดงานหรือเปล่าที่โอนไปแล้วก็ไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เสียหายจากกรณีของทางด้านนายเกรียงไกรระวัยกลางรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของสคบ OCPB Connect นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัดนะสารกลางจริงๆแล้วถ้าเป็นบริษัทรับเหมาเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของงานที่จะจ่ายเงิน
0: จ่ายเงินเป็นงวดๆไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าไปย้ำเติมซ้ำเติมนะ
1: คะ
0: สำหรับผู้ที่เสียหายแต่ว่าสำหรับ คนใหม่ที่อยากจะมีบ้านก็ศึกษาให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทรับเหมาหลากหลายเลยค่ะก็ต้องเช็คให้ดีเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยค่ะเห็นบอกว่าโหหลายคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนใช่ไหมวันที่25นี้25พฤษภาคมค่ะกระทรวงพาณิชย์เองนะคะได้มีการเปิดเผยความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยหลังจากจัดกิจกรรมไปแล้วเนี่ย2ครั้งนะคะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจอย่างล้นหลามค่ะแล้วก็ทำให้ยอดจับจ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยทะลุ60ล้านบาทไปแล้วค่ะทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะคะท่านก็บอกว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งจัดจำหน่ายตามจุดที่ว่าการอำเภอทั้งหมด878แห่งทั่วประเทศโดยมีผลงานการจัดงานเนี่ย2ครั้งไปแล้วก็คือวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะจัดทุกวันศุกร์นะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนค่ะสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดเนี่ยถึง60ล้าน8แสนบาทแล้วค่ะจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าจะตรงกับบริษัทของคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะจังหวัดแรกเนี่ยสุรินทร์ค่ะนครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาอีสานนำโด่งเลยค่ะ3จังหวัดเลยนะคะมีสุรินทร์นครราชสีมาและขอนแก่นค่ะส่วนภาคเหนือจะเป็นเชียง

0: ซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำหรือว่าห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ครับถ้าเป็นดิฉันเนี่ยปะตอนนี
0: ้
1: สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรรู้ไหมถ้าอยู่ในหลายอำเภ
0: อ
1: เดี๋ยวเตรียมถุงผ้า
0: ถุงผ้า
1: เขาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย มีคนเตรียมถุงผ้าถุงอะไรไปก็ไม่พอนะเพราะว่าสินค้าราคาถูกจริงๆ
0: ใช่อ่ะคุณคิดดูถุงผ้าเอาเตรียมไปถุงผ้ามีกี่ใบเตรียมไปเยอะๆก็ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย
1: แน่นอนนะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอ่ะวันศุกร์นี้อย่าลืมก็แล้วกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีนัดกันที่หน้าว่าการอำเภอสัปดาห์ที่แล้วดิฉันบอกกับคุณพัพพีว่าพออ่านข่าวนี้ดิฉันนึกถึงเพลงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร
0: ์
1: นะ
0: นัดพบหน้าเ
1: ธอนัดพบหน้า
0: อันนี้ใช่เลย ใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบไปเจอความรักนะ ไปเจอสิ่งที่ดีก็คือสินค้าราคาถูกนะคะราคาประหยัดค่ะ
1: ค่ะ6:26 น.นะเราไปกันที่ข่าวนี้กันหน่อย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีตั้งหลายส่วนนะก็เดี๋ยวจะรีบเล่ากันละกันน
0: ะ
1: จะไม่ทันเวลาในเรื่องของก่อนหน้านี้ข่าวนี้ก็คือมีเหตุก็คืออุบัติเหตุรถเนี่ยพลิกคว่ำนะที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ที่ประสบเหตุคนขับรถเนี่ยคือไปพบอาวุธปืน
0: คลังแสง
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตรวจที่บ้านไปพบคลังแสงอย่างที่พี่กบบอกก็คือมีอาวุธสงครามเนี่ยเยอะไปหมดก็เลยกลายเป็นการขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพอเจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วเนี่ยในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้มาในส่วนของกรมการปกครองกันหน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าพอไปเจอคลังแสงแบบนี้แล้วเกี่ยวกับทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลายส่วนมากนะคะทางด้านของกรมการปกครองเนี่ยนะทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งให้ทางด้านของนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่ากรมการปกครองเนี่ยซึ่งล่าสุดเขาได้มีการเข้าไปตรวจนะก็คือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเจอคลังแสงเนี่ยเป็นชาวจีนนะครับเป็นชาวจีนซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้พอเข้าไปตรวจสอบพบ2รายด้วยกันก็คือนายหมิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชนสีชมพูนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพคือมีประวัติย้ายที่อยู่มาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนทางด้านของนายเฉิงเจ้าหูเนี่ยนะครับมีบัตรประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยนะที่ปัจจุบันมีโดยระบุในบัตรประชาชนก็คือเขตบางแคกรุงเทพมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็คือหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเนี่ยก็คือจะให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รายการบัตรประจำตัวประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนโดยผลเป็นประการใดทางกรมการปกครองก็จะรายงานให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปตอนนี้ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจซ
0: ึ่
1: งจากอาวุธปืนเนี่ยที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าปืนก็โอ้มีไปเกี่ยวข้องกับทางเจ้าที่ตำรวจของสน.สายไหมเรื่องนี้นะฮะทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ถึงความคืบหน้าในกรณีของการตรวจสอบสวนนายหนิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมคลังแสงที่ชลบุรีเนี่ย คือมีการเปิดเผยนะว่าจากกรณีก็คือมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบในบ้านเช่าของหนุ่มชาวจีนคนดังกล่าวเนี่ยคือเป็นปืนที่มีทะเบียนที่มีรายชื่อของตำรวจที่มีตำแหน่งอยู่ภายใน สน.สายไหม ก็มีการซึ่งเขาบอกว่าก็ได้มีความชัดเจนที่เป็นข้อยุติแล้วว่าได้มีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวมีการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู
0: ่
1: ส่วนกรณีที่หนุ่มชาวจีนได้ดังกล่าวเนี่ยนะซื้อปืนจากอดีตตำรวจสน.ห้วยขวางโดยไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบโอนลอยนั้นทางพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีซึ่งรับผิดชอบสอบสวนคดีนี้จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงว่าจะเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพรบ.อาวุธปืนหรือไม่ขณะที่ในทางวินัยนั้นนะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเป็นหน้าที่การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ องบัญชาการตำรวจนครบาลต่อไป

0: นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้นะคะสำหรับข่าวตอนนี้ 6:30 นาทีเราไปรับฟังทางด้านของตีคล้องร้องข่าวค่ะคุณบุญบาศรีมาศรออยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาโดยตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมยกเป็นบางเทาแซนด์บ็อกซ์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการโดยกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาในการบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยมีนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมลงพื้นที่กันด้วยโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าในวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนถูกคุกคามเราก็มีหน้าที่แล้วครับนายกว่าอย่างนี้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะไม่ต้องเกรงกลัวคนเหล่านี้และถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่มาข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามก็ให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครปล่อยปละละเลยคนเหล่านั้นก็ต้องไปก่อนแล้วครับตนเองก็จะใช้อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่ตนให้ความสำคัญสูงสุดในวันนี้ที่มามี2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องแรกต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยเรื่องที่2ครับคนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าคือคนที่ชอบข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่าอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ยอมไม่ได้เด็ดขาดเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยอมไม่ได้เด็ดขาดครับและต่อจากนี้ไปต้องไม่มีการข่มเหงทุบรถรังแกชาวบ้านต้องไม่มีเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้แหละครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ โดยจะหาช่องทางทุกช่องทางแล้วครับภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นเองครับและไปที่การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือในเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและเรื่องประมงในพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติมะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวและก็ได้เดินทางไปไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจแล้วหลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับรวมไปถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะรวมไปถึงความต้องการจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่มันตรงจุดและมีประสิทธิภาพโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเลยทีเดียวและมีความพยายามฟื้นความเข้มแข็งของกลุ่มประมงรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความตั้งใจแล้วครับและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ปัตตานีเพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่กันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสกว่า 2,400 คนแล้วย้ำว่าความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอต้องกล้าเรียนรู้วัฒนธรรมและเท่าทันโลกกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.นี่แหละครับได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ1อำเภอ1ทุนภาษาปากีตัวย่อเขาเรียกว่าโอดอสนี่แหละครับซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวน 2,445 คนว่าในฐานะที่รองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เคยผ่านการใช้ชีวิตในต่างแดนมาถึง6ปีด้วยกันจึงอยากจะแชร์มุมมองว่าความเก่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะว่าในวันที่ทุกคนก้าวออกไปในนามนักเรียนทุนนั้นไม่ได้แบกแค่ความฝันของตัวเองแต่คือความหวังของประเทศไทยด้วยและก็ย้ำอีกว่าสิ่งที่จะอยู่ติดตัวไปตลอดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือความรู้ที่เก็บเกี่ยวส่วนประเด็นที่มีความกังวลในเรื่องของภาษาและการปรับตัวนั้นในฐานะที่ตนเองก็เคยผ่านทางด้านนี้มาแล้วเคล็ดลับง่ายๆนั่นก็คือที่ตัวเองเคยใช้คือการเตรียมตัวและเปิดใจทั้งการอ่านเนื้อหาก่อนเข้าเรียนเพื่อลดกำแพงทางภาษาการกล้าที่จะสื่อสารโดยไม่กลัวว่าผิดครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการออกไปใช้ชีวิตเพื่อซึมซับวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางสังคมเทคโนโลยีหรือการสังเกตบริบทการเมืองเพื่อหล่อล้อมตนเองให้เป็นคนเก่งที่รอบรู้และเท่าทันโลกสากล นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ได้ฝากข้อคิดให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะต้องนำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาเมืองไทยมาร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยกันต่อไปให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับ เพื่อที่จะร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรที่จะร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้โอกาสที่ได้รับในวันนี้กลายเป็นพลังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยรุ่นต่อๆไปพร้อมทั้งได้อวยพรให้การเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นรับเหมาก่อสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ต้องไปถามที่ทางด้านสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับก็ได้สั่งฟันช่าง1ตุ๋นรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไปแล้ว45ล้านบาทแล้ว12พฤษภาคมนี้สคบก็จะเรียกเคลียร์ด่วนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือที่เรารู้จักกันหลายคนรู้จักกันชื่อว่าช่าง1นี่แหละครับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านซึ่งภายหลังที่เปลี่ยนชื่อเป็นช่าง1สร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในรายการโหนกระแสนั่นแหละครับหลังพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายด้วยกันในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบได้กล่าวอีกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยด่วนและโดยด่วนทันทีทันใดแล้วก็ได้มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการและก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีทันใดเลยล่ะครับโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้นั่นก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นเอามาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทครับพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นกันด้วยหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเลยทีเดียวครับแล้วเมื่อได้เงินแล้วทำยังไงต่อโอ้โหเมื่อได้เงินเสร็จเรียบร้อยทำเพียงเทคานเท่านั้นขึ้นเสาโครงเหล็กหรือทำแค่หลังคาเท่านั้นแล้วก็ยังไงทิ้งงานเลยครับและกรณีที่สะเทือนใจที่สุดนั่นก็คือข้าราชการวัย59ปีอีก1ปีจะเกษียณอายุราชการแล้วรายหนึ่งครับที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณครับแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตในที่สุดครับอันนี้สะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมานี้ไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินเท่านั้นแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนกันด้วยแหมเก็บมาตลอดชีวิต2ล้านบาทหายในพริบตาแบบนี้โอ้ยไม่ไหวครับเอาไว้ไม่ได้ครับแล้วล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ของสคบได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกรหรือช่างหนึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคคือกลับใช้สัญญานี่แหละครับไปเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเช่นไประบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากครับรวมไปถึงไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบกำหนดครับแล้วทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วครับเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา9นาฬิกา30นาทีนี่แหละครับณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะทำยังไงต่อ ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากันต่อไปครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบหรือไม่ครับงวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่และไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียหายจากกรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็ร้องเรียนได้ที่ไหนครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ก็ ocpb.go.thหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบโฉนดที่ดิน212แปลงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบโฉนดที่ดิน212แปลงนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนแล้วยืนยันว่าเพิ่มเป้าคืนโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อไปมอบโฉนดที่ดินตามโครงการที่ชื่อว่ามอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนครับจำนวน212แปลงด้วยกันและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการอยู่ซึ่งใน1ปีนั้นจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดด้วยกันพร้อมย้ำอีกว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็พยายามที่จะเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแหละครับการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้มีการเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ได้เน้นย้ำว่าให้ประชาชนนั้นโปรดเห็นคุณค่าและหวงแหนที่ดินของตนเองกันด้วยเนื่องจากว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญนี้อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเด็ดขาดหลอกลวงเอาไปไหนล่ะครับส่วนใหญ่หลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์นั่นแหละครับหรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมก็สามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับและสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินในที่ดินของท่านก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินครับโดยทางกรมที่ดินซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเขาก็จะรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงกันต่อไปนั่นเองครับและไปติดตามกันที่บรรยากาศเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยครั้งที่2เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคึกคักทั่วประเทศแล้วครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยครั้งที่2คึกคักคึกคักกันทั่วประเทศพี่น้องประชาชนร่วมกว่า 200,000 คนทีเดียวเข้ามาในโครงการเหล่านี้แล้วเงินสะพัดกว่า27ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพแล้วกว่า 13.66 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 217,619 คนการดำเนินโครงการในครั้งที่2นี้มีร้านค้าเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 9,721 ร้านประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชนทั้ง SME ด้วยครับพร้อมที่จะนำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาที่ประหยัดประหยัดถูกๆรวมจำนวนสินค้านี่มีทั้งหมดกว่า 153,856 ชิ้นด้วยกันครับแล้วผลการดำเนินงานก็สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 27.11 ล้านบาทด้วยกันครับและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้กว่า 6.23 ล้านบาทครับก็สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนกันด้วยในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับเมื่อรวมผลการดำเนินงานในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งครั้งที่1และครั้งที่2อันนี้ก็พบแล้วครับว่าสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 60.85 ล้านบาทครับและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนรวมกว่า 13.66 ล้านบาทครับโดยทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญในการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กันด้วยเพื่อที่จะกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการผลักดันไทยเฟกซ์อนุก้าเอเชีย2026ครับให้ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลเขาผลักดันไทยเฟกซ์อนุก้าเอเชีย2026ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกครับแล้วคาดว่าเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาทเลยทีเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกแล้วล่าสุดครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า DITP ของกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับได้ร่วมกับหอการค้าไทยหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า TCCและโคโลนเมเซหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า KM นี่นะครับเขาเตรียมที่จะจัดงานที่ชื่อว่าไทเฟกซ์อนุก้าเอเชีย2026เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยในปีนี้เรียกว่าจัดเต็มภายใต้แนวคิดที่ว่า BiggerBetter, Bolder เรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิตินั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกและครับผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับและในงานนี้ก็จะรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกครับโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,168 รายจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานนี้กันด้วยครับและคาดกันว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้เข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงเรียกได้ว่าช่วงท้ายรายการแล้วกันนะคะเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ3 นาทีก็ขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามทางเพจข่าวย้ำเช้ากันหน่อยค่ะคุณสมจิตนะคะบอกว่ารับฟังที่บรรพตพิสัยคลองสองหน่อค่ะคุณดวงรัชนีบอกว่าโรงกล้าวไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเนาะคุณไก่เกียรติสยองนครสวรรค์บอกว่า27 องศาคุณอยู่ในใจชัยภูมิค่ะ26 องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรภาพเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะคุณสุรัชยานะคะสวัสดีคุณแอลด้วย
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะคุณพิเชษคุณนาฏอนงคุณอักษรสวรรค์คุณมะลิคุณจิรภาทอนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวย้ำเช้ารับฟังอยู่ที่ภูเก็ตสัญญาณชัดเจนผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนค่ะเปิดหอกระจายข่าวแล้วคุณสุชินนะคะคุณสมหวังคุณสุนทองน้องน้ำขาวตีคองร้องข่าวชัดเจนค่ะคุณสุพิษก็บอกว่าวันนี้โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษอากาศเช้านี้สดชื่นค่ะแล้วก็คุณพงษ์นเรศนะคะเข้ามาแล้วคุณสมควรบอกว่าสักแก้ฝนตกติดต่อกันมา4 วันละคุณประสิทธิชัยนะคะบอกว่าเช้านี้ที่บ้านโพฉะเชิงเทราแดดจัดค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนฝนตกแต่ตกปล่อยๆแต่บางพื้นที่เนี่ยตกหนักนะคะหลายที่ก็ตกหนักเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะทักทายทางบ้านดำนะคะกบอบด้วยเช่นกันค่ะน้องแชมป์น้องชาตรีนะคะหลายๆท่านเลยค่ะ
1: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ
0: ์
1: นะคะบอกพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12 พฤษภาคม 2569ในช่วงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของกรมเจ้าท่าค่ะจัดเรือบริการประชาชน1 ลำนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเริ่มวันที่13 พฤษภาคมนี้เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยจะมีเรือตรวจการเจ้าท่า218จำนวน1 ลำค่ะ218นะคะจำนวน1 ลำให้บริการประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเส้นทางท่าเรือวัดอรุณไปยังท่าเรือวัดระฆังและท่าเรือท่าช้างในวันพุธที่13 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ